0: นั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
1: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกักอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยเนี่ยทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งม ข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปอพอแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดิอาระเบียหลังซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
16: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267 ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัจจารีอนันต์ฤกษ์การสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพออนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันโวลชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนัตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบ
5: ริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
18: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
22: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
23: โค
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: าสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
2: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
3: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนโพพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งโพพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
2: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
3: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
2: ค่ะทางสธช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
3: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
2: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
3: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
2: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงแล้วได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
3: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองค์กรพวกนี้นะครับผม
2: ห
3: รือบางคราเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ค่ะการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสธช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
3: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดและเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
3: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนว ชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็พบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นประยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
2: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
3: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
3: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะปั่นผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนในหลายสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
7: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจาก ท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ผอ.รีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
6: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
8: ในกรุงเทพที่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
6: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
0: เล่าประเด็น
9: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำแม่ครนันกันกิตตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
10: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
9: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
11: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัด

0: ื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
1: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
4: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
5: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
3: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยตัวสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายใน

0: ประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
5: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นนาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนมือบายค่ะจะจัดการทักทายการวันนี้คุณผู้ฟังวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนสวัสดีคุณดำรงการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับเจอกันเช่นเคยนะครับหลังเคารพธงชาติเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นไงคุณเมื่อคืนท
1: ั
0: ้งลมทั้
1: งฝน
0: ทั้งฟ้า
1: เออรู้สึกด้วยเหรออ
0: ้าว คุณ ขนาดนั้นคุณไม่รู้สึกเหรอ
1: รู้สึกว่ามันมาตอนนอนแล้วอ่ะคุณ
0: ใช่
1: แม้ช่วงไหนมาช่วงไหนอ่ะเมื่อคืนคือรู้สึกได้รู้เหมือนว่าฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องด้วยคุมแต่ว่าเราโดนแล้วแหละคุณก็แบบว่าแบบอะไรนะหลับ
0: ไม่รู้สึก
1: นั่นแหละแบบแต่ว่าส่วนมากก็จะหลับซะมากกว่านั่นแหละอย่างที่คุณบอกอย่างที่เราพี่บอกตุประจำถ้ามีได้ยินเสียงอะไรที่แบบกุมๆคลุมๆคลุมๆเราจะนอนหลับ ไม่เหมือนคุณใช่ไหมคุณบอกว่าถ้าได้ยินเสียงดนตรีอะไรแบบเนี้ยคุณนอนไม่หลับแต่เรานี่ผิดเรานี่คือถ้าม
0: ีเสียงก็นอนหลับ
1: เรา
0: หลับหน้าทีวีอย่าง
1: นั้นใช่ประมาณนั้นแหละครับคุณ
0: แต่แปลกนะคุณถ้าหากว่านอนดูทีวีจะหลับง่ายมาก
1: ใช่ไหม
0: แปลกไหม
1: มันเพลินหรือเปล่า
0: ไม่รู
1: ้มันเพลินกับการดูทีวีหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจ
1: โดยเฉพาะหลังจากกินข้าวเพราะสมมติเราจะกินข้าวหน้าทีวีช่วงเย็น
0: ๆ
1: พอกินข้าวเสร็จปั๊บก็บางที
0: เอ็นหลังนิดนึง
1: เอ็นหลังนิดนึง
0: หน้าตามันสบายหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อน
1: ใช
0: ่ก็เอ็นหลังนิดนึงหลับ
1: พอสักพักมันจะง่วงเลยจริงแบบนี้เลย
0: นอนหน้าทีวีอ่ะหลับง่ายมาก
1: จริง
0: ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอันนี้หลายๆคนเป็น
1: ใช่
0: นะ
1: เป็นเกือบทุกคนเลยจะเป็นแบบนี้คุณพอเราหลับหน้าทีวีใช่ไหมเออไม่ได้ละเราจะต้องหลับให้สุดๆไปเลยให้ยาวๆไปเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เลยต้องไปบนที่นอนละพอไปบนที่นอนทีนี้กว่าจะหลับ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: พอสมบูรณ์มึงไม่ใช่ว่าเราหลับอยู่ตรงนี้แล้วครึ่งนึงใช่ไหมจะไปบนที่นอนปั๊บกว่าจะหลับโอ้ยตาเนี่ยแบบกระพริบอยู่เลยไงคือมันจะหลับจะหลับทันทีไม่ได้อ่ะเออมันต้องใช้เวลาเหมือนกัน
0: บางคนแบบนอนแบบไม่รู้สึกเลยแต่เมื่อคืนนี้คุณมันหนักจริงๆนะ
1: โอ้
0: คุณรู้ไหมตื่นเช้าขึ้นมาดิฉันดูอะไรเป็นสิ่งแรก
1: อะไร
0: ต้นมะละกอหลังบ้าน
1: กวนล้ม
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนหน้าที่ลมแรงทั้งก่อนนู้นอ่ะมันด้วยความที่ลูกดกด้วยแหละคุณใช่ไหมมันก็แบบเอียงแล้วอ่ะคือเอียงแล้วก็มาพิงอยู่กับหลังคาบ้านแล้ว
1: ครับ
0: อ๋อแล้วพอเมื่อคืนอ่ะมันหนักมากอ่ะ
1: ทั้งลมทั้งฝน
0: ก็เลยแบบมันจะอยู่ไหวไหมอ่ะคือก็เลยออกไปดู
1: ครับ
0: ก็ยังโอเคอยู
1: ่โอเคอยู่สบายใจได้ของพี่ที่บ้านก็มีหลังนึงกับพอพูดถึงต้นมะละกอใช่ไหมโอ้โหดูแลอย่างดีมันงอกงามขึ้นแบบสวยละขึ้นแล้วก็ตอนก็พอออกดอกเนี่ยตอนนี้ออกดอกใช่ไหมพอออกดอกปั๊บบุญก็ว่าเริ่มเหี่ยวไม่ทันได้กินคุณไม่ทันได้ออกลูกด้วยแต่ว่าต้นนั้นแบบโอ้โห
0: รากเน่าหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นรากเน่าหรือเปล่าพอช่วงฝนอย่างบ้านพี่คือน้ำมันจะขังตลอดแต่ช่วงที่แบบฝนไม่ตกวันนี้โอเคมันจะแห้งแต่นี่พอน้ำขังตลอดอาจจะเป็นน้ำขังอยู่ตลอดด้วย
0: มันชื้นมันเปียกอยู่ตลอดเวลา
1: เสียดายมากโอ้โหต้นงามมากเลยคุณก็โอ้โหถ้าข่าวนี้ได้กินมะละกอแล้วแหละแล้วก็ยิ่งเราอยู่หลังบ้านเราไม่มีใครเห็นไม่มีใครแบบว่าโอ้อยากได้อะไรประมาณนี้คงไม่มีหรอกเพราะไม่มีใครผ่านที่ไหนได้เราเองก็กินไม่ได้คุณแต่ไม่บ้านคุณยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังอยู่ก็ยังโอเคอยู
1: ่โอเค
0: สำหรับในส่วนของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ก็จะต้องติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยเนาะไปดูรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนในลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังค่ะก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่โล่งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็จะต้องหลีกให้ห่างค่ะนะเนื่องทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางในคืนในเมื่อคืนก็คือ5ตุลาคมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันค่ะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนค่ะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเมืองจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23 ถึง 34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังก็ย้ำเตือนเนาะในช่วงนี้ให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ
1: ใ ช่ถูกต้องนะครับซึ่งทางงานนายกรัฐมนตรีก็ได้ดิ้นย้ำนะให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมกันในตอนนี้นะครับสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งเยียวยาเร่งให้การช่วยเหลือหลังจากช่วยเหลือก็เร่งเยียวยาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูตามข่าวทีวีน้ำยังไม่แห้งเลยบางพื้นที่
0: คุณเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่เลย
0: โดยเฉพาะในส่วนของอะไรปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราแถวนั้นโอ้โหคุณหนักมากอ่ะ
1: ใช่
0: คือบอกว่าหลายๆพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยแล้วก็ฝนก็ยังเพิ่มลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน
1: บางพื้นที่บางจังหวัดเขาว่าฝนนั้นหยุดแล้วไม่ยังไม่หยุดอะไรยังปล่อยๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแบบน้ำอ่ะยิ่งเพิ่ม
0: น้ำ
1: มวลน้ำมันมาจากไหนโอ้ยิ่งเพิ่ม
0: น้ำเหนือเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้โหคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยน้ำเยอะมาก
1: ใช่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือสั่งการให้จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้คุณเพราะแน่นอนผู้ได้รับผลกระทบก็รออยู่เหมือนกับเราเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเราก็รออยู่รอแล้วรออีก
0: รอแล้วรอเล่า
1: แต่ก็ทางรัฐบาลก็เร่งอยู่แล้วก็ต้องทยอยกันคือจะให้จ่ายภายในวันเดียว
0: ไม่ได้
1: คงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทยอยจ่ายนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลายหลายคนและแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณก็มาประชุมกันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการประชุมครั้งที่6ภาพรวมหลายหลายพื้นที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นอย่างที่คุณบอกใช่ไหมปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังคงมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี
0: ้
1: และยังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงและอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ปิดทำการซึ่งต้องขอขอบคุณฝั่งกองทัพบกคุณที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไปทำการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นักแต่ทำให้การดูแลรักษาคงความต่อเนื่องไปได้คุณนี่แหละคือได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าบางทีอย่างโรงพยาบาลก็ต้องหยุดทำการ
0: เพราะโรงพยาบาลกระทั่วไง
1: แล้วคนที่อยู่ในโรงพยาบาลล่ะผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลล่ะนี่แหละปัญหาก็เลยต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลนี่แหละที่เขาบอกว่าแต่ดีแหละทุกภาคส่วนก็มีการร่วมด้วยช่วยกันคุณเคลื่อนย้ายคนไข้คนป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยถึงแม้โรงพยาบาลจะเล็กหน่อยแต่ก็ปลอดภัยเพราะว่าตั้งที่สูงใช่ไหมก็ถือว่าดีไปนี่แหละเขาว่าคนไทยเราถ้ามีเพื่อนเดือดร้อนก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไห
0: ม
1: ร่วมด้วยช่วยกันดูเหตุการณ์ตอนนี้สิใช่ไหมทุกสุภาคส่วนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้พวกเราชาวไทยรอดพ้นภัยพิบัติตรงนี้ได้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของประเด็นข่าวการเมืองคนนะเขาก็จับตามองเพราะว่าจากที่ท่านนายกไปร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดกับครูใหญ
1: ่ครูใหญ่
0: นั่นคือคุณเนวินชิดชอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็บอกว่าเนี่ยก็ท่านคุณเนวินอ่ะก็ได้อวยพรท่านนายกใช่ไหม
1: ใช่
0: บอกว่าให้เป็นนายกจนเบื่อเลย
1: จนเบื่อเลย
0: ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้ประชาชนก็เบื่อท่านนายกแล้วนะเขาบอกว่าสองหนูเนี่ยจะสามารถช่วยกันพาประเทศนั้นข้ามภัยพิบัติครั้งนี้ได้หรือไม
1: ่
0: สองนอนหนูที่ว่านั้นก็คือเนวินอ่า หนึ่งละครูใหญ่เนวินนะอีกนอนหนึ่งก็คือนอนหนูอนุทินนั่นแหละนะซึ่งทางด้านของทั้งครูใหญ่แล้วก็ทางด้านท่านนายกบอกว่าเนี่ยสั่งการเลยนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมนะกับภัยพิบัติก็คือน้ำท่วมบอกว่าให้เตรียมรับน้ำระลอกใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าน้ำมันอิ่มอยู่แล้วคุณนึกออกปะล่ะ
1: ใช่
0: คราวนี้มันก็มาเร็วมากแน่นอนนะก็ให้เตรียมรับมือซึ่งในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าทางด้านของ2ผู้นำ2นอนเนี่ยจะพาประเทศนั้นผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้หรือไม
1: ่ได้หรือไม
0: ่นะแล้วก็ทางด้านของท่านนายกเมื่อวานนี้ก็มีทัวร์ลงบอกว่าแม่สถานการณ์ประเทศเนี่ยกำลังวุ่นวายเลยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากๆท่านนายกนั้นโอ้โหไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอย่างมีความสุขสนุกสนานพี่น้องประชาชนล่ะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนนะผมอ่ะไปเป็นประจำทุกปีเพราะมันมีทั้งพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องของสองคนน่ะก็คือเคารพกันมากๆว่าอย่างนั้นนะก็ต้องไปกันแล้วก็มีสามารถจะพูดหยอกล้อกันได้เหมือนพี่เหมือนน้องอะไรประมาณนี้แหละซึ่งก็ต้องบอกเมื่อวานนี้ทัวร์รถทัวร์ก็ไปจอดกันนิดนึงแหละนะ
1: ใช
0: ่พูดแล้วก็เหนื่อยคุณ
1: ใช่นั่นแหละเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้การบ้านการเมืองก็ไม่แพ้แก้ปัญหานี่แหละที่เกิดขึ้นอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นแหละมีปูความตรงนี้
0: และต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในสภาก็เดือดเหมือนกันคุณเดือดมากระหว่างสวกับสส
1: สวกับสส
0: คือต้องบอกว่าสวนั้นนะเขาก็ยืนหยัดด้วยตัวของเขาว่าเขาเนี่ยมาด้วยการที่ประชาชนเลือกเข้ามานะไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังไม่มีการหัวอะไรทั้งนั้นเลย
1: สสใช่ไหม
0: สว
1: สวที่ประชาชนเลือกด้วยเหรออ
0: ่าเขามีการเลือกตั้งแต่ต้นจำได้ไหมที่มีการสมัคร
1: สมัคร
0: ที่เขาบอกว่าเงินเขาเป็นข้อเนี่ยเกษตรกร
1: เกษตรกรก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน
0: ที่มันจะมีเกษตรกรค้าขาย
1: ใช่ใช่
0: ข้าราชการบำนาญ
1: เป็นกลุ่มกลุ่ม
0: กลุ่มประมาณนี้แหละแล้วเขาบอกเขาก็มาด้วยตัวของเขาเองนะไม่มีการหัวไม่มีอะไรทั้งนั้นในบรรดาส.ส.ก็บอกว่าเขาก็มีหลักฐานนะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยโอ้โหคุณสภาก็เดือดเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดกันข้างนอกสถานการณ์น้ำท่วม
1: ใช
0: ่ในสภานี่เดือดมากไม่แพ้เลยทีเดียว
1: ใช่นะครับเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนี่แหละเพราะในสภาก็ถือว่าเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นผู้แทนของประชาชนอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกคนก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแต่ก็ไม่ลงเอยใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเดือดแบบนี้ไม่ลงเอยคนนู้นแบบนี้คนนี้แบบนั้น
0: คือต
1: ้
0: องบอกว่าประท้วงกันจนไม่สามารถจะพูดได้ผมว่าคุณประท้วงคุณพูดได้สองประโยคดิฉันประท้วงต่อไปประมาณน
1: ี
0: ้คือเป็นสภาที่แบบเดือดมากอ่ะคุณนะนี
1: ่ในสภาใช่ไหมซึ่งประธานสภาใช่ไหมคุณโสพล
0: สารัม
1: สารัมประธานสภารู้สึกว่าแบบแต่ละวันถ้าเราดูข่าวในสภานะคือความหนักใจเราดูที่ประธานสภานะคือเพราะว่าแบบอะไรนะสสสวมันเดือดเหลือเกินอ่ะแล้วก็ทำให้คนที่ตัดสินมันยากอ่ะคุณดูแล้วแบบน่าสงสารอ่ะคือประธานสภาจริงๆอ่ะคือจะไปในทางไหนคนนี้ก็อยากจะพูดคนนี้ก็ขาดคนนี้ก็จัดเสนอคนนี้ก็ขาดอะไรแบบบางคนก็โดนไล่ออกจากห้องประชุมสภาเลยเพราะว่าแบบไม่ฟัง
0: ประธาน
1: คือในสภามันต้องฟังการตัดสินใจของประธานสภาแต่เมื่อคุณไม่ฟังคุณก็ถูกเชิญออกไปโอ้เดือดจริง
0: ๆมาดูเรื่องนี้คุณกรมควบคุมโรคเขาก็ให้ติดตามข่าวนี้นะหลังจากที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีโรค กาฬโรคใช่ไหม
1: กาฬโรค
0: ซึ่งโรคนี้คุณต้องบอกว่ามันหายไปนานมากแล้วนะ
1: ใช่
0: หายไปนานมากแต่ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าไทยจะมีความเสี่ยงต่ำแต่ก็จะต้อง
1: เฝ้าระวัง
0: ตามเฝ้าระวังเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปในเรื่องนี
1: ้
0: เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าทางด้านของมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ28ปีซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการ
1: ก็คือเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
0: ก็คือ อยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่ดีๆคุณก็ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะแล้วก็เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้ที่สัมผัสอย่างน้อยนั้น197รายคราวนี้197รายนะคุณทางด้านของรัสเซียก็กักตัวก่อนนะเนี่ย197รายเนี่ยตอนนี้กักตัวอยู
1: ่กักตัวอยู
0: ่แล้วก็ได้มีการพิสูจน์ว่าเนี่ยหญิงคนนี้นั้นนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นั้นอะติดเชื้อกาฬโรคหรือเปล่าเพราะว่าในห้องปฏิบัติการนั้นเขาบอกว่าเขานั้นได้ทำขวดขวดที่มีการวิจงวิจัยอะไรประมาณเนี้ยแตกแตกแล้วก็เกิดอาการนั้นมาแต่พอไปมีการตรวจสอบแล้วคุณไม่ได้เสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรค
1: แล้ว
0: คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็สงสัยว่าอ้าวถ้าไม่มีเชื้อตัวเนี้ยแล้วจะมาปวดอักเสบรุนแรงจนเสียชีวิตได้ยังไงหลังจากที่ขวดเชื้อกาฬโรคกันแตกอ่ะนึกออกปะล่ะคราวนี้กรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ให้กองระบาดวิทยานั้นตอนนี้มีการตรวจสอบติดตามข้อมูลในเรื่องนี้ก็เลยแจ้งนะกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เลยองค์การอนามัยโลกนะ WHO นั้นก็เลยแจ้งยังกรมควบคุมโรคทุกประเทศทุกประเทศนะให้เฝ้าระวังแล้วก็ให้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในครั้งนี้ซึ่งบอกว่าความเสี่ยงนี้อาจจะมีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยต่ำแต่เนื่องจากสถานการณ์ในรัสเซียนั้นตอนนี้ยังไม่มีการแพร่กระจายแต่เราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรื่องของเชื้อโรคอ่ะคุณมันไปไหนก็ได้อ่ะคุณเข้าใจไหมล่ะ
1: ใช่มันกระจายได้ง่ายอ่ะ
0: คราวนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะตอนนี้ก็ให้ติดตามก่อนว่าในส่วนของ197คนที่เขากักตัวเอาไว้นั้น
1: เป็น
0: จะเป็นยังไงต่อไปจะมีอาการไหมหรือว่าอย่างไรนะก็จะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันก็ต้องบอกว่า
1: 14วัน
0: เรื่องนี้ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคของไทยค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ก็บอกให้ติดตามในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณคือต้องบอกว่าโรคกาฬโรคน่ะเราเกิดมาเราเคยได้ยินแต่ชื่อ
1: เคยได้ย
0: ิน
1: แต่ชื่อ
0: เพราะมันหายไปจากโลกนี้นานมากแล้ว
1: อันนี้ก็กลัวนะ
0: น่ากลัวนะ
1: กลัวกลับมาระบาดอีกครั้ง
0: ถ้าในสายมูคุณสายมูเนี่ยเขาก็มีการทำนงทำนายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าจะมีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นอีก
1: เกิดขึ้นอีก
0: ก็เลยพอมาเชื่อมโยงกันอันนี้สายมูนะอันนี้สายมูแต่ในส่วนของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่แต่เรื่องของเรื่องก็มีตายแล้วใช่ไหม
0: หน
1: ึ่งแต่ก็ยังอยู่ในห้องทดลองของเขาอ่ะนะไม่ได้ว่าเป็นประชาชนอะไรไม่ใช่
0: คือต้องทดลองพอป่วยก็คือเข้าโรงพยาบาล
1: เข้าโรงพยาบาล
0: เมื่อเข้าโรงพยาบาลก็มีผู้ที่สัมผัสผู้ที่ใกล้ชิดนั่นแหละเกือบ200คนที่ว่า
1: หมอก็ต้องสัมผัสอยู่แล้วพยาบาลก็ต้องสัมผัสอยู่แล้ว
0: น
1: ั่
0: นแหละคน197คนที่กักตัวอยู่ซึ่งบอกว่าอย่างน้อยต้องกักตัว14วัน
1: ก็เหมือนกับโรคโควิดของเราที่ผ่านมานะ
0: ประมาณนั้นเลยนี่ก็คือต้องบอกว่า
1: เป็นช่วงเวลาคือ2อาทิตย์2สัปดาห
0: ์
1: ที่จะรู้ผลว่าเนาะ
0: ใช่เพราะว่าต้องการเพาะเชื้
1: อ
0: เรื่องของเชื้อที่เข้าไปสู่ร่างกายกว่ามันจะแสดงอาการอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นจริงอ่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าโควิดอ่ะก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดเหมือนกัน
1: ใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับปอดเหมือนกัน
0: นี่ก็เกี่ยวกับปอดเหมือนกันว่าติดเชื้อจากปอดนั้นปอดติดเชื้อรุนแรง
1: ก็ไปเลยก็คล้ายๆอ่ะนะพูดถึงคล้ายๆแหละเพราะว่ามันมีส่วนกับปอดเหมือนกันแล้วก็ติดเชื้อปั๊บประมาณว่าคือรวดเร็วอ่ะ
0: ใช
1: ่รวดเร็ว2 3วัน
0: แล้วโรคนี้คุณเขาบอกว่าโรคกาฬโรคนั้นถูกจัดอยู่ในโรคติดต่ออันตรายที่เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง จำเป็นจะต้องมีการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการโรคนั้นปอดการโรคปอดนั้นจะแพร่จากคนสู่ละอองฝอยทางอากาศทำให้ทางเดินหายใจของเรานั้นสามารถแพร่ได้เลยคุณคือหายใจร่วมกันก็แพร่แล้วอะนะแล้วก็ระยะฟักตัวนั้นบอกว่าค่อนข้างที่จะสั้นและมีการแสดงอาการต่างๆซึ่งต้องบอกว่าผู้ป่วยนั้นพอเป็นก็คือจะเป็นหนักเลยคือถ้าลงปอดก็คือต้องบอกว่าหนักมากๆนะว่าจากปอดก็จะกระจายไปต่างๆมากมายเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าจะต้องระมัดระวังมากๆต้องควบคุมไว้ก่อนเลยคุณ
1: แต่เราก็ต้องระวังด้วยโดยเฉพาะ
0: โดยเฉพาะช่วงนี้คุณ อากาศบ้านเราเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดแล้วคุณบอกว่าอ๋อเป็นหวัดธรรมดาอาจจะไม่ใช่ก็ได้
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าถ้าคุณมีอาการไอมีอาการจามอย่างน้อยคุณจะต้องใส่แมสก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและหลายคนบอกว่าสังเกตเลยตั้งแต่ใส่แมสก็ไม่ค่อยเป็นหวัดเท่าไหร่
1: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเราสามารถป้องกันตัวเองไง
1: ถูกต้องแล้วว่าโอ้อาจจะไม่เป็นโควิดอาจจะไม่เป็นการระโรคหรอกเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่แต่ในพื้นที่บ้านเราแต่หารู้ไหมว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปไหนแต่ว่าคนในบ้านของเราไม่ได้ออกไปไหนทั้งทุกคนทั้งคนทุกคนเลยหรอย่อมต้องไปทำมาหากินไปตลาดไปตลาดก็จุดหนึ่งละจุดรวมใครต่อใคร
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: ถูก
1: คนที่ตลาดคุณรู้จักไหม
0: ไม่
1: รู้จักว่าเขามาจากไหนมีฝรั่งอะไรมากมาย
0: ถูกค
1: ุณ แล้วก็ไม่รู้จักนั่นแหละโอกาสที่จะนำเชื้อโรคต่างก็เป็นได้ดังนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าชะล่าใจบอกว่าเราเป็นหวัดธรรมดาไม่ใช่ที่รุนแรงหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนนั่นแหละอาจจะคนในบ้านแหละคนใดคนหนึ่งพามาป้องกันแล้วแหละดีที่สุด
0: นั่นแหละที่เราเคยย้ำประจำว่าถ้าว่าไปตลาดอ่ะกลับมาก็ให้รีบอาบน้ำ
1: รีบชำระทำความสะอาด
0: ใช่ไหมคุณนี่คือเป็นกฎกติกาที่โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่เขาย้ำมากๆว่าถ้าเราออกนอกบ้านกลับมาเนี่ยก็ให้รีบอาบน้ำให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้แหละ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: อ่ะไปดูในเรื่องของ
1: เศรษฐกิจเลยคุณเมื่อวานคุณก็บ่นก็บอกว่าราคาไข่เห็นว่าลอกหน้าก็จะขึ้นราคาพืชผักอะไรตอนนี้ก็ขึ้นราคา
0: สองเท่าตัวเลย
1: สองเท่าตัวเลยใช่ไหมซึ่งตอนนี้คำว่าทางกระทรวงพาณิชย์อ่ะกระทรวงพาณิชย์เรียกว่าทุกจังหวัดนั่นแหละก็เรียกไปที่ตลาดของแต่ละพื้นที่ไปสอดส่องราคาพืชผักว่าเป็นยังไงตอบว่าพืชผักราคาแพงขึ้นคุณราคาแพงขึ้นทุกชนิดเลยไม่มีผักพืชผักชนิดใดเลยที่แบบไม่ขึ้นราคาผลมาจาก
0: น้ำท่วม
1: นี่แหละที่บอก
0: เพราะว่าเอาจริงๆนะผักอ่ะเวลาโดนแช่น้ำเยอะ
1: ๆใช่
0: มันก็เน่าเปื่อย
1: ไปอยู่
0: แล้วนะมันก็ไม่กระทั่งเราวางไว้เฉยๆมันก็เน่าไปอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่นะครับซึ่งเขาไปสำรวจตลาดด้วยกลัวว่าอันนั้นพืชผักจะขาดตลาดแต่ก็บางชนิดก็มีขาดมากนะคุณไม่ใช่ว่ามีทุกชนิดบางทีเราจะอยากซื้อผักชีสมมตินะผักชีไม่มีไปร้านนู้นก็ไม่มีร้านนี้ก็ไม่มีคือขาดตลาดเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาเพราะแม่ค้าทุกคนที่อยู่ตลาดบ้านเราอ่ะนะทุกคนก็จะซื้อที่เดียวกันแหละที่มาจากข้างบนมากับรถไฟอะไรประมาณนี้คุณนิดนึงเรานิดนึงเพราะว่าแต่ละร้านก็ต้องมีขายนิดนึงนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอไปซื้อร้านนี้ไม่มีร้านนู้นก็คงไม่มีเนี่ยขาดตลาดนะครับเนี่ยชาวบ้านบอกว่าแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรเข้าใจเพราะว่ากระทบน้ำท่วมแต่ขอให้มีขอให้มีทุกอย่างเพราะว่าคนค้าคนขายก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนแบบเราซื้อกินในครัวเรือนโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าคนขายอ่ะมันต้องมีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพืชผักในตลาดก็ยังคงราคาแพงก็จริงแต่ว่ายังคงมีอ่ะยังคงมีทางรัฐบาลเองเขาบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าจะเร่งส่งพืชผักให้กับร้านค้าทั่วประเทศให้ได้อ่ะเขาจะพยายามจัดสรรหามาให้ได้อ่ะเพื่อให้ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคุณอย่างผักบุ้งจีนต้นหอมผักชีโหระพาใบกะเพราตัวฝักยาวอันนี้ต้องมีตลอดใช่ไหมร้านค้าขายอาหารอ่ะ ่ะเมื่อวานได้อ่านของบ้านเราอ่ะเบตงบ้านเราก็ว่าผักบางชนิดก็ไม่มีนะคือมาส่งไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละแต่ขึ้นอย่างที่บอกขึ้นราคาไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันก็เนาะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ขอให้มีแล้วคนค้าขายก็ต้องขึ้นราคาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าของมันแพงน้ำมันก็แพงนะครับนี่คือเกี่ยวกับพืชผักยิ่งตอนนี้คุณบอกว่าวันที่9นี้แล้ววันอะไรนะวันล้างเทศกาลกินเจ
0: ล
1: ้างท้องใช่ไหมได้จังว่าคุณว่าวันล้างอะเมื่อวันล้างท้องใช่วันที่9วันที่10ก็เริ่มเทศกาล
0: กินเจ
1: วันที่10ถึง18ใช่ไห
0: ม
1: 10ถึง18 10ถึง18พอกินเจปั๊บก็พี่น้องชาวไทยที่กินเจเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ก็ต้องกินผักนี่แหละพอกินผักเนี่ยผักยิ่งช่วงนี้ผักก็แบบขาดคือน้อยอ่ะใช่ไหมพูดถึงน้อยได้รับผลกระทบนั่นแหละทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะพยายามหามาให้เติมเต็มที่ตลาดทุกจังหวัดให้ได้อ่ะเพราะว่ารู้แหละว่าเทศกาลกินเจเขาต้องการผักมากที่สุดนะครับอันนี้คือทั่วไปบ้านเราคุณลองกองบ้านคุณยังอยู่อีกไหม
0: ยังอยู่อีกไหมคือ
1: ยังอยู่ในความหมายว่ายังมีหรือไม่หรือว่าหมดรุ่นไปแล้วหรือว่ายังไม่สุก
0: เพิ่งสุกเพิ่งสุกเองจ้ะ
1: เพิ่งสุกเองบ้านคุณเนี่ย
0: เพิ่งตัดครั้งแรกเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: โอ้เฮ้ยบางพื้นที่เขาหมดแล้วนะปาว่าเหลือแต่ต้นแล้วก็เลยถามคุณเนื่องจากว่าเนี่ยข่าวโกลกเราเปิดฤดูลองกองมีดแรก
0: ก็คือตัดครั้งแรก
1: ตัดครั้งแรกก็แสดงว่าลองกองรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่แหละเพราะว่าที่บ้านเราก็หมดแล้วเราตัดหมดแล้วของเราไม่มีเสี้ยงแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะมันมีต้นเดียว มีต้นเดียวก็คือขึ้นครั้งเดียวก็หมดละอะไรประมาณนี้คุณเพราะว่าคือบางว่าลองกองนี่แต่ละพื้นที่มันนะออกดอกออกผลไม่เหมือนกันมันจะต่างกัน
0: แล้วก็สำหรับในส่วนของเกษตรกรทั่วไปคุณนะที่มีอ่ะก็คือราคาลงกองณตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่5-6 บาท
1: 5-6 บาท
0: นั่นคือตั้งแต่1ช่อคือมีตั้งแต่3เม็ดอ่ะ3เม็ดไปจนถึง7ขีด
1: 7ขีด
0: ถ้า
1: ช่อ1ช่อ7ขีด
0: แต่ถ้าหากว่า7ขีดถึง1กิโลนั้นน่ะ
1: จะแพงหน่อย
0: 12 บาท
1: จ้ะ
0: อันนี้คือต้องบอกว่าเอาจริงๆคุณเกษตรกรบ้านเราอ่ะอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก
1: ่ใช
0: ่ไม่มีใครที่จะขึ้นไปปีนแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามถ้าไม่ใช่คนที่แบบ
1: ดูแลจริงๆเกษตรกรจริงๆ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่
1: ใช
0: ่ตอนหนุ่มๆก็ทำได้แหละแต่พอแก่ขึ้นมานั้นก็แบบอ่ะก็แล้วแต่ตายแล้วแต่ชะตากรรมแล้วกันนะทำให้แล้วลงกองปีนี้มันเยอะมาก
1: มันเยอะ
0: เยอะมากคุณคุณลองคิดดูสิว่ากว่าจะได้ช่อละ7ขีดถึง1กิโลอ่ะแล้วก็ลูกจะต้องแบบ
1: ลูกใหญ่ๆด้วย
0: ลูกต้องใหญ่ลูกต้องเหมือนกันถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่เอานะ
1: ไม่เอา
0: คือต้องบอกว่าโอ้โหพี่น้องเกษตรกรบอกว่าเหนื่อยใจ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอะไรลงกองกว่าจะตัดได้แต่ละกิโลนะคุณไม่ได้ง่ายจ้ะ
1: ใช่
0: เพราะต้องปีนขึ้นไปยังต้น
1: ใช่
0: แล้วก็กรรไกรตัดทีละช่อ
1: ใช่ทีละช่อ
0: แล้วก็ต้องวางลงมาอย่างเบามือ เพราะว่าถ้าไม่เบามันก็ร่วงอีก
1: ใช่
0: พอร่วงเขาก็ไม่เอาอีก
1: ใช
0: ่ไม่เอาแล้วยังเก็บไว้ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าร่วงอ่ะไม่เกิน2วันก็จะเน่าละก็จะเน่าแล้วโดยที่หัวของลองกองจะเน่าก่อน
1: จะเน่าก่อน
0: แล้วคราวนี้ทำไงล่ะคุณพี่น้องเกษตรกรบอกว่าอ้าวก็ต้องดีกว่าไม่ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: ถ้าหากจ้างขึ้นคุณถ้ามีคนมารับจ้างขึ้นลงกองอ่ะ
1: ห้าบาท
0: ลงกอง5 บาท
1: 5 บาท
0: คนขึ้น3 บาท
1: 3 บาท
0: เจ้าของสวน2 บาท
1: 2 บาทนั่นแหละแต่ก็ถ้าสวนเยอะๆนะที่คุณบอกอ่ะสวนเยอะๆอ่ะคนที่เป็นสวนเนี่ยเป็นไร่อ่ะถึง2 บาทก็จำเป็น
0: เหมือนกับเหมือนกับดิฉัน
1: เ
0: มื่อก่อนยังปีนได
1: ้และตอนนี้คุณปีนไม่ได้แล้วเหรอ
0: แต่ปัจจุบันนี้ปีนไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: หุ่นเพียวขึ้น
1: แต่ว่าต้นเล็กๆยังพอได้อยู่ใช่ไหม
0: ยังพอได้อยู่แต่คือหนึ่งเวลาในการที่เราจะไปตกแต่งอ่ะคุณเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนึกออกมั้ยล่ะ
1: จริง
0: เพราะว่าการที่จะแต่งลงกองสักต้นนึงอ่ะคุณใช้เวลานานนะไหนจะเด็ดช ช่อ
1: ใช่
0: ดอกใช่ไหมคำว่าออกมาหลายช่อเนี่ยเราต้องเด็ดทิ้งไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็พอลูกเท่ากับหัวแม่มือ ก็ต้องไปเด็ดลูกทิ้งอีก
1: ลูกทิ้งเองลูกเล็กๆนี่ใช่ไหม
0: ก็ไปตกแต่งให้สวยงามว่าถ้าโตขึ้นมาลูกจะได้ไม่เบียดกันลูกจะได้สวยงามลูกใหญ่คุณขึ้นกี่รอบแล้วถามว่าเหมือนอย่างเราเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปทำขนาดนั้นคราวนี้ก็จะต้องขายในราคาทั่วไปก็คือ6บาท
1: 6บาท
0: 5บาท
1: 5บาท
0: ก็ต้องบอกว่า
1: ใช่คุณบอกว่า5 6บาท5บาทนี้ที่บ้านก็6บาท5บาทแต่ว่ารวมทั้งคนขึ้นเลยนะประมาณว่าเจ้าของได้กี่บาทไม่รู้นะ
0: อ๋อ
1: 5บาทกว่าเค้าบอกประมาณว่าทั้งคนขึ้นทั้งเจ้าของอยู่ในจวนดื่มใน5 6บาทละ
0: ก็เหมือนกันไงก
1: ็
0: คือ6บาทเนี่ยเราไปขายแล้วก็คนขึ้นก็กับเจ้าของสวนก็มาแบ่งกัน
1: แบ่งกัน
0: เหมือนกัน
1: ก็นั่นแหละ
0: นี่คือเกษตรกรบ้านคือเอาจริงๆคุณถ้าวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีแล้วจะไปทำสวนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่จริงๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องเพราะยิ่งลองกองตอนนี้เขาไม่ปลูกกันแล้วล่ะเพราะรู้ทั้งรู้ว่าม ันไม่ได้กำไร
0: มันราคา
1: แค่นี้แหละก็ยินดีเขาบอกว่าเนี่ยก่อนลกลองกองบิดแรกก็อยากจะให้พี่น้องประชาคือร่วมกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนลองกองบิดแรกของอำเภอสุไหงโกลกบ้านเราคุณแล้วพูดถึงเราจะไปอุดหนุนบ้านเราก็มีอยู่ส่วนมากใช่ไหมคนบ้านมากก็จะมีต้นลองกองกันทั้งนั้นต้นสองต้นอย่างเพี้ยเดี๋ยวพี่บอกมีต้นเดียวพอจากเป็นสวนคนมาสร้างบ้านก็เหลือต้นเดียวต้นเดียวก็ได้กินทุกปีคุณ
0: แล้วก็ถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่ได้กินเยอะคุณหอมไหมเพราะว่าบอกว่าพอกินแล้วจะไอบ้างอะไรบ้างแล้วก็เราไม่สามารถจะเก็บได้นานด้วยอ่ะ
1: ถูกต้องไม่เราเก็บแล้วสองสามวันก็เหี่ยวแล้วคุณออกจากต้นไปเด็ดเก็บแล้วก็บอกว่าจะกินหลายวันหน่อยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: มัน
0: ลงกองไม่สามารถจะเก็บได
1: ้มันเสียแล้วโอ้เสียดายจะได้ถ้าจะเก็บสองโลสองกิโลเอาไว้กินแต่ละวันแต่ละวันแต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจขึ้นเหล่าอีกคุณเพราะว่าต้นมันก็ไม่ใช่เล็กใช่ไหมแล้วก็ไปตัดสองกิโลกินแล้วก็พรุ่งนี้ก็กินหมดก็ขึ้นอีกไม่คือพอเวลาขึ้นทีเดียว
0: อ
1: ันนี้พอทีเดียวไม่ทันกินคุณ
0: ใช่
1: นั่นแหละคือลองกองบ้านเราอย่างไรก็ใครที่อยากจะซื้อลองกองไปฝากเพื่อนฝูงตอนนี้บีดแรกของอำเภอสุไหงโกลกนะบอกว่าลองกองของสุไหงโกลกบ้านเราก็สุกแล้วนะใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับ
0: คุณแล้วพอเปรียบเทียบตอนนี้ถั่วผมปลูกถั่วใช่ไหมชาวไร่ชาวสวนจะปลูกถั่วปลูกอะไรปลูกผักเขาบอกผักคุณถุงละ10บาทเราไปซื้อถุงละ10บาท
1: เ
0: ห็นไหมเราไปตลาดจะมีถุงละ10บาท10
1: บาท
0: 10บาทยังแพงกว่าลองกองอีกคุณลองกองกิโลนึงเพียงแค่6บาทเอง
1: ใช่
0: นั่นแหละเลยว่าอ้าวนี่ลองกองหอมหวานนราธิ
1: วาส
0: ราคาขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช่
0: นั่นแหละแต่ต้องบอกว่าถ้าไปเทียบกับสวนที่แบบโอ้โหเจ้าของสวนก็คือเกษตรกรตัวจริงวัย30 40วัยชะกันที่สามารถจะดูแลได้อย่าง 100% อันนั้นเราไม่เถียงว่าจะกิโลละ80กิโลละ100ก็ว่ากันไปนะแต่สำหรับเกษตรกรทั่วไปอ่ะคุณเราก็แบบสงสารนะเอาจริงราคาลงกองนี่สงสารมาก
1: จริงๆ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างลงกองกับเงาะเก็บเงาะขายอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ง่ายกว่า
1: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่า
1: ใช่ไหมใช่ใช่
0: เงาะจะเก็บง่ายกว่าลงกองแล้วก็เงาะราคาสูงกว่าด้วย
1: สูงกว่าด้วยใช่ใช่
0: 10-15 บาทถ้าเป็นเงาะก็ราคาสูงกว่าเก็บง่ายกว่าด้วยเอาจริงๆนะก็ต้องว่ากันไปนี่ส่วนของผลไม้บ้านเรา
1: ใช่ใช่ผลไม้บ้านเรายังไงก็ตามเราเป็นคนในพื้นที่ร่วมกันอุดหนุนผลไม้บ้านเราก็แล้วกันตอนนี้โอเคแหละผลไม้ทุกประเทศมันก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ร่วมอุดหนุนของบ้านเราก่
0: อ
1: นเพราะว่าของบ้านเรามันเป็นฤดูกาลเท่านั้นเองใช่ไหมช่วงนี้แหละฤดูกาลผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเงาะลองกองลังสาดลุงกูทุรวงทุเรียนอะไรไปเรื่องก็เรากินตอนของเราไว้ก่อนไม่ต้องไปกินของดอกนะ เนี่ยบางคนก็ว่าเราอยู่ในประเทศใดเราต้องอุดหนุนของบ้านเราก่อนเราอย่าไปเมื่อไปสนับสนุนของนอกอะไรประมาณนั้นแหละเอาของเราไว้ก่อนเพื่อจะได้ช่วยเหลือเราน
0: ี่ก็กินจะไม่จะกินยังไงแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ละวันแต่ละคืนนั้นไม่รู้ขึ้นลุกมาฉี่กี่ครั้งกี่รอบ
0: คุณเข้าใจไหมอ่ะตัดลงกองอ่ะไอ้ของร่วงอ่ะที่มันร่วงอ่ะคุณมันไม่สามารถจะไปไหนได้จะทิ้งก็เสียดายกินสิคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วไงคะ
1: ในความเสียดาย
0: นะนี่แหละนะนะก็ว่ากันไป
1: ก็ว่ากันไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเรา
0: ไปกันที
1: ่ต่างประเทศเลยนะ
0: ต่างประเทศไปกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคุณ
1: ญี่ปุ่นเกิดอะไร
0: เขาบอกว่าเขานั้นฝนถล่มทลายมาตั้งนานใช่ไหมคุณตั้งแต่ก่อนจะแข่งเอเชียนเกมอีกอันนี้แข่งเอเชียนเกมจบแล้วญี่ปุ่นบอกว่าเผชิญกับฝนตกมายาวนานติดต่อกันถึง37วันเพิ่งจะเห็นแดดเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
1: อ๋อเหรอเห็นแดดใช่ไหม
0: ก็เห็นแดดแล้วนะคนนะคือเขาบอกว่าที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นอ่ะฝนตกมาตั้งแต่27สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมคุณเป็นระยะเวลา37วันหลังจากฝนหยุดตกนะก็ยังไม่มีแดดให้เห็นนะก็ยังอึมครึมกันอยู่จนเมื่อวานนี้มีแดดให้เห็นเป็นวันแรกคุณโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยนะที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเนี่ยเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมมาอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนที่
1: ผ
0: ่
1: านมา
0: ทำให้ตอนนี้นั้นไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วบอกว่าขอเจอแดดบ้างเถอะนะจนเมื่อวานนี้มีแดดมาให้เจอแล้วจ้
1: าก็ถือว่าเป็น
0: ข่าวดีของเขาคนนะ
1: ของชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในท่ามกลางฝนตกนานๆแบบเครียดนะพอได้เห็นแดดมานี่แบบเหมือนกับเราก็เช่นเดียวกันแหละหน้าฝนจะไม่เห็นแดดใช่ไหมจะไม่เห็นดวงอาทิตย์พอมันบดหน้าฝนว่าไรแดดขึ้นแบบงามที่เขาว่าแดดสวย
0: ไม่ต้องขนาดนั้นฤดูฝนอ่ะฝนตกติดต่อกันสัก3วันสมมุติว่าวันนั้นมีแดดออกมาสักนิดหนึ่งโอ้โห อย่างกับร้านขายผ้าในละบ้าน
1: ใช่ใช
0: ่คนผ้ามาตากกันแบบแล้วก็แบบเฝ้าแดด
1: กลัวจะมืดมาอีก
0: ใช่ไม่ต้องหวั่นใจไม่ได้
1: จริงจริงนั่นแหละมีความสุข
0: ดิฉันเป็นคนหนึ่งถ้าฤดูฝนแล้วเห็นแดดปุ๊บจะต้องรีบตากผ้าเพราะว่าอะไรทุกอย่างอ่ะมันอับไปหมดมันชื้นไปหมดทุกถ้าโดนแดดมันจะมีความหอมของแดด
1: ใช่ใช่คือมันจะได้แบบ
0: ฆ่าเชื้อด้วย
1: ฆ่าเชื้อด้วย
0: ว่ากันไป
1: ต่อไปเราไปสองประเทศนี้คุณที่ผ่านมาที่กลุ่มฮูตีถล่มซาอุดีอาระเบียซึ่งนึกว่าหยุดแล้วแต่เขาว่ายิ่งบานปลายยิ่งรุนแรงกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ถล่มซาอุดีอาระเบียและทีนี้ซาอุดีอาระเบียเขามีพรรคพวกเขามีพรรคพวกนะมีประเทศเพื่อนบ้านที่คอยให้การสนับสนุนทีนี้ครั้งนี้คำว่าทางประเทศตุรกีแล้วก็ปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียด้วยเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทีนี้จะเป็นกลุ่มฮูตีจะเป็นยังไงจะถอยหรือจะสู้ต่อในเมื่อซาอุดีอาระเบียมีประเทศไปสมทบแล้วอะไรประมาณนี้คุณคือทางตุรกีแล้วก็ปากีสถานและซาอุดีอาระเบียเนี่ยออกแถลงการพร้อมกันว่าคือตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียต้องเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ยิ่งวันยิ่งเลวร้ายขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี
0: ้
1: แต่เรื่องของเรื่องทั้งสองประเทศนี้ก็สนับสนุนและจะส่งทหารไปกี่กองพันกี่กองร้อยยังไม่แน่ใจนะครับทางนี้ทางตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศนี้ช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่าง

0: ไปร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็เหมือนกับว่าซาอุดีก็โดนตะแกใช่ไหมตุรกีกับปากีสถานก็ส่งทหารให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียจะเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าข่าวตามข่าวนะทำกลุ่มกบฏฮูตีจะไปโจมตีสถานที่ที่มุสลิมเข้าไปกันที่ทั่วประเทศอ่ะทั่วโลกอ่ะเขาอันนครมักกะและนครมาดีนะซึ่งตรงนี้สองประเทศนี้แหละไม่ใช่สองจังหวัดเรียกว่าสองจังหวัดนะเพราะซาอุดิอาระเบียมาดีนะก็อีกจังหวัดหนึ่งเราคิดว่านะมักกะก็จังหวัดหนึ่งแล้วก็นี่เขาบอกว่าทางกลุ่มกบฏฮูตีก็มุ่งเป้าที่จะโจมตีตรงนี้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์ทั่วโลกไปมากที่สุดคุณนะครับนี่ตามข่าวแต่ที่ผ่านมาทางกลุ่มอุตีก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันเขาไม่มีวันที่จะโจมตีสองตรงเนี้ยสองจังหวัดนี้อะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องติดตามว่ายังไงกันแน่ซึ่งชาวไทยเราคุณที่อยู่ที่นู่นตามข้อข่าวมาแบบนี้ก็กลัวลูกหลานก็เยอะแหละที่นู่นใช่ไหมก็ติดตามโทรคุยกับคนที่อยู่มาดีนะคนที่มาก็แล้วตกลงตรงนี้เหตุการณ์เป็นยังไงเป็นห่วงไงเพราะเห็นข่าวตามโจมตีเขาบอกว่าปกตินะเพราะว่าส่วนมากเขาก็อยู่แต่ในบ้านเลยก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรเขาก็ปฏิบัติศาสนกิจประจำวันก็ตามปกติไม่ได้มีอะไรก็ทำให้ชาวพวกเราชาวไทยที่ลูกหลานอยู่ทางนู้นก็เบาใจหน่อยคุณ
1: ไปดูกันที่ประเด็นข่าวกีฬาเมื่อวันนี้คุณได้ชมหรือเปล่า
0: อะไรอะไรไม่ได้ชมไม่ได้ชม
1: บอลไทยไง
0: อ๋อบอลไทยกับอินโดนั่นเหรอ
1: ถูกต้อง
0: เออได้ยินข่าวไม่ได้ชมไม่ได้ชม
1: คือต้องบอกว่าเมื่อคืน
0: แ
1: พ้
0: ใช่ไหม
1: ใช่กับการแข่งขันFIFA อาเซียนคัพ2026ในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: เ
1: มื่อวานนี้ต้องบอกว่าช้างศึกค่ะเจอกับเจ้าภาพ
0: อินโดนีเซีย
1: นะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราก็หวังว่าเราจะคว้าแชมป์มาประเดิมได้ในครั้งนี้แต่ต้องบอกว่าเล่นไปเล่นมาคุณนาทีที่80เราก็เจอจุดเปลี่ยนเพราะว่านิโคลัสนั้นโดนใบแดงก็ออกจากสนามทำให้เราเหลือ10คน
0: เหลือ10คนในสนาม
1: 10คนคุณในเวลาเนี่ยก็เสมอกัน2ประตูต่อ2จบ120นาทีนะคือต้องบอกว่าเวลาปกติเสมอกัน 1-1 ต่อไปอีก30นาทีก็เสมอกัน
0: 2-2
1: ก็จะต้องมาดวลจุดโทษกัน
0: ดวลจุดโทษกัน
1: ดวลจุดโทษในครั้งนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียนั้นแม่นกว่าคนนะอินโดนีเซียนั้นชนะไทย4ประตูต่อ2โดยฝั่งไทยนั้นสารัตอยู่เย็นที่ยิงคนที่3ไม่เข้าณัฐพงษ์สาริยายิงคนที่4ก็ติดเซฟอีก
0: ไม่เข้าน
1: ะทำให้พ่ายไป4ประตูต่อ2พอเอาสกอร์รวมคุณก็คือ6-4คือในเวลาอยู่กัน 2-2 แล้วนี
0: ่
1: ทำให้อินโดคว้าแชมป์ FIFA อาเซียนคัพสมัยแรกไปครองได้คุณแต่บอกเลยว่าการแพ้ครั้งนี้คนไทยไม่ผิดหวังเพราะว่าถึงคุณจะแพ้แต่คุณก็ทำดีมากว่าอย่างนั้นคุณ
0: ใช่ไหม
1: เรามองกันถึงเกมการเล่น
0: ใช่
1: ถึงจะแพ้แต่ถ้าเล่นดี
0: ใช่
1: ก็ไม่โดนด่า
0: ก็โดนใจผู้ชมนะ
1: ซึ่งทางด้านของอดีตโค้ชก็อย่างโค้ชซิโก้อดีตโค้ชทีมชาติใช่ไหม
0: ครับ
1: โค้ชซิโก้ก็บอกว่าพวกเธอเก่งมากพวกเธอทำดีมาก
0: นี่ขนาดแพ้นะ
1: ทางด้านของฮัสซันเฮสโค้ชก็เช่นเดียวกันบอกว่าภูมิใจในตัวลูกทีมสุดๆเพราะลูกทีมนั้นนะ
0: เต็มที
1: ่เล่นฟอร์มได้ดีมากทุกคนคือต้องบอกว่าฟอร์มตัวเองอะไม่ตกนะสู้อย่างสูสีแม้กระทั่งเหลือ10คนก็สู้ขาดใจว่าอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าช้างศึกจะพ่ายจุดโทษในครั้งนี้แต่ก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศ
0: นั่นแหละนี่แหละก็ทำให้นักบอลเราก็มีกำลังใจ
1: ถูกต้องคุณ
0: จึงบอกว่า
1: จะแพ้ในเกมนะแต่เราก็ชนะใจคนไทยทั้งประเทศอ่ะค
0: ุ
1: ณ
0: ใช
1: ่บางครั้งเราสังเกตไหมล่ะชนะก็จริงแต่ทำไมคำชมไม่มีคือแบบ
0: ถ้าเล่นไม่ดีใช่ไหม
1: ใช่มันอยู่ที่

0: ฟอร์มการเล่นด้วยถึงแม้จะแพ้จะชนะฟอร์มการเล่นน่ะจะต้องเขาเรียกไงนะจะต้องอยู่ในฟอร์มของทีมให้ได้อ่ะคือจะบอกว่าถ้า 100% ต้องเล่นให้ได้ 100% บางครั้ง
1: บางครั้งต้องเล่นแบบ
0: คือแบบบางทีก็งงไง
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนะทำไมมันไม่ใช่ฟอร์มไทยอ่ะนึกออกไหมเราจะคิดแบบน
1: ี้ใช่แล้วเวลาเราชมอ่ะเนาะเราก็จะดูออกว่าทำไมวันนี้เล่นไม่ดีวันนี้เล่นดีแต่เราคิดถึงพวกเขาในสนามบ้างไห
0: ม
1: ว่าเขาเองก็จะเต็มที่เหมือนกันนั่นแหละคุณ
0: คือต้องบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่า10คนถึงแม้จะได้รองแชมป์ก็สุดยอดแล้วก็ในครั้งนี้มีแต่คำชมล้วนเลยทีเดียวสำหรับทัพช้างศึกไทย
1: ใช่นี่แหละได้ยินคำของคุณคุณบอกว่ากีฬาไทยเราอะคือถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายอย่างฟุตบอลก็ไม่อยากให้มีจุดโทษถ้าจุดโทษบนอะไรพวกเรานี่บินลานอะไรสักอย่างหนึ่งและคุณบอกว่าวอลเลย์บอลไม่อยากให้มีเซตที่5
0: ใช่
1: ถ้ามีเซตที่5คนลางๆอะไรประมาณนี้
0: ตักกร้ออย่างเงี้ย
1: ตักกร้อ
0: เทควันโดแบบเนี้ยพอเกมที่3ขึ้นมาแล้วแบบ
1: กังวลอยู่ไม่ติดอ่ะ
0: จริงคือถ้าชนะก็ต้องชนะ2ไปเลย
1: สองไปเลย
0: อยากให้ถึงเซตตัดสินเซตที่3เซตที่5มันเหมือนอาถรรพ์น่ะมันยังไงก็ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: นะกลัวนี่คุณคิดเองนะคุณผู้ชมใช่ไหมค
0: ุ
1: ณผู้ชมคิดเองคือเหมือนอาถรรพ์คือไม่อยากให้มีตรงนี้จุดตัดสินนะ
0: ก็จริงๆอ่ะดูได้อ่ะอย่างวอลเลย์บอลเราจะดูบ่อยสุด
1: เออ
0: รู้สึกว่าพอถึงเซตที่5 15แต้มอ่ะ
1: เออ
0: มันจะแบบมันจะต้องแบบนะทุกครั้งไปอ่ะ
1: แต่ก็มีบ้างแหละ
0: แต่ก็ไม่อยากให้ถึง
1: อย่างโอลิมปิกที่ผ่านมาไม่ใช่
0: เอเชียนเกมที่ผ่านมา
1: เอเช
0: ีย
1: นเกมที่ผ่านมาเอเชียนเกมนั้นแพ้
0: วอลเลย์บอลชาย
1: วอลเลย์บอลชาย
0: วอลเลย์บอลชายที่เซตที่5ที่ต่อถึง20
1: 25โอเค
0: ที่บอกเดี๋ยวนะเซตที่5เขาเล่นกัน15แต้มไม่ใช่เหร
1: อ
0: แต่โอ้โหต้องบอกว่าดิวกันจน
1: ดิวกัน
0: สุดๆเหมือนกันนะต้องบอกว่าในส่วนของกีฬาไทยนะเราก็ยังมีหลากหลายกีฬาให้เชียร์นะก็สำหรับคนไทยกีฬาไทยก็อยู่ในสายเลือดกันอยู่แล้วนะก
1: ็
0: เชียร์กันต่อไปจะแพ้จะชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬา
1: ถูกต้อง
0: ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากอ่ะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงคุณดิฉันเปิดภาพขึ้นมาเจอ
1: ว่า
0: น้องเนเน่ที่เขามาแห่ไงค
1: ุ
0: ณดูข่าวไหมล่ะ
1: ยิ่งกว่านางงามจักรวาลที่นั่นเราว่าอลังการอ่ะเออ
0: ใช่ไห
1: ม
0: คือต้องบอกว่าโอ้โหรถแห่แบบ
1: นั่นแหละ
0: คนไทยอ่ะเขาแห่ออกมาดูแบบเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าภูมิใจในความสามารถของน้องอ่ะวัย16ปีใช่ไหม16ปีไหมน้องเนเน่อ่ะโอ้ทำชื่อเสียงทำชื่อเสียงให้กับประเทศยิ่งใหญ่นะเนาะประมาณว่ายิ่งใหญ่นะในเวทีโลกอ่ะคุณเออ
0: ต้องบอกว่า
1: เนี่ยซึ่งตอนนี้เดเด้รู้สึกว่าอยู่ไม่ติดแล้วนะไม่ติดยังไงคือแต่ละบริษัทแต่ละค่ายแต่ละอะไรอ่ะคือจะมาติดต่อจะเอาตัวให้ได้อ่ะคุณซึ่งตอนที่เขาบอกแล้วจะไปทางไหนดีวะอะไรประมาณนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องบอกว่ารถแห่แบบยิ่งใหญ่มากสำหรับน้องเนเน่นี่ฉันบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องดูแน่เลยเพราะว่าคุณจะติดตาม
1: คุณอะไร
0: ที่คุณบอกว่าแห่ยิ่งกว่านางงาม
1: โอ้ใช่น้องเดคุณเดมากอะไรแบบเพลงใช่ไหม
0: ก็มีเพลงด้วยใช่ไหม
1: ก็นั่นแหละเพลงเนี่ยเดคุณเดมากที่แอดคาราบาวแต่งอ่ะ
0: มีเพลงออกมาด้วยนะ
1: ออกมาด้วยนะเขาแต่งให้สำหรับน้องเดเลยซึ่งน้องเดพอฟังเพลงนี้เขาปลื้มจนน้ำตาไหลเลยคุณปลื้มมากกับงานเพลง
0: ทางด้านของนาแอด
1: แต่ง
0: ให้ด้วยไง
1: เออ
0: นะคือต้องบอกว่า
1: แล้วก็ในเนื้อเพลงก็บอกถึงความสำเร็จของน้องเดเด้อะไรประมาณนี้แหละเดเด้ได้แน่มากชื่อเพลง
0: เด
1: เด้ได้แน่มาก
0: ว่ากันไป
1: ไม่เด้ได้ยังไงระดับโลกไม่ถึงระดับโลกคุณได้อ่ะ
0: เออ
1: ถามว่าคนแข่งเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมคุณคุณได้มาที่หนึ่งชนะใจกรรมการอ่ะระดับนั้น เด้จริง
0: แน่จริงจริง
1: เด้จริงจริงเด้ได้ได้มาก
0: โอเคนะเวลาหมดแล้วเราก็แน่แล
1: ้
0: วหมดเวลาแน่แล้วนะลากันไปก่อนจะไปพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:13 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ

0: ชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยความหลากหลายของวิถีชีวิตประเพณีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลิเกฮูลูผลิตภัณฑ์ผ้าสีมายาวัฒนธรรมการแต่งกายและเสน่ห์อาหารชายแดนใต
1: ้หลากหลายของดีชายแดนใต้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย
2: 30วินาทีเรื่องดีๆของสภาสันติสุขตำบลสภาสันติสุขตำบลคืออะไร
3: สภาสันติสุขตำบลคือกลไกที่สอปตร่วมกับกอรมนภาค4ส่วนหน้าสร้างขึ้นใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ตำบลได้บริหารจัดการความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้เองลดการพึ่งพาจากรัฐโดยบูรณาการหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและงบประมาณของชาติ

0: ถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทยระบบ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุสอบต.
1: ช่วงมิวพอยต์ขอมา

0: สามจังหวัดอร่อยที่สุด
1: ช่วงมิวพลอยขอเมาส์เป็นง่ายๆสบายๆสบายเพื่อนสาวเรื่องไหนที่อยากรู้เรื่องไหนที่อยากทราบเราจะมาพูดคุยกัน
2: เจอกันได้ในรายการเช้านี้ที่สอบต.
3: ทุกวันอังคารและศุกร์
2: 9 น.ถึง 11 น.แวะมาเมามอยกันนะคะ

0: ีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: เช้าวันอังคารที่แสนสดใส
0: จริงหรือเปล่า
1: สดใส
0: สดใสจริงๆนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ทักทายบางดีนด้วยมีแอบถามว่าจริงหรือเปล่าด้วย
2: ไม่น่าจะไม่น่านะ
1: เพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าน่านอนมาก
2: อ๋อถ้าเรื่องน่านอนก็โอเค
0: อึ้งจริงมากบางดีนเหมือนมีอะไรจะสื่อกับเราเหมือนมีอะไรภายในใจเป็นหมื่นล้านคำหรือเปล่าทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กัน3คนด้วยกันค่ะ
1: ใช่เป็นแขกคนพิเศษที่จะมาในเรื่องของทุนการศึกษา
0: ใช่ทุกครั้งที่บังดีนมาเราก็จะรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆที่มาฝากน้องๆในพื้นที
1: ่
0: มากมายเลยทีเดียวนะคะรายงานตัวกันก่อนละกันพี่พลอยค่ะ
1: น้องหมิวค่ะ
0: แล้วก็สุดหล่อของเราค่ะ
2: บังดีนครับบังดีนครับ
0: โอเควีดไหมคะแอบวีดนิดนึงเมื่อกี้เสียงโอเคไม่ได้มี3คนใช่ไหมคะวันนี
2: ้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวคอยติดภารกิจเดี๋ยวจะตามมา
0: ได้นะคะอุบกันไว้ก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนล็อกกันไว้เลยนะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับบางดีนขออนุญาตขายของกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะต้อนรับกันด้วยเลยในชั่วโมงนี้ทุกวันอังคารและวันศุกร์
1: 9นาฬิกาถึง11นาฬิกา
0: ถูกต้องเลยนะคะก็จะพบกับเรา2คนรวมไปถึงเกสคนพิเศษในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะนำมา
1: เป็นระบบสุ่มว่าเราจะเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรที่แบบน่าสนใจในพื้นที
0: ่เป็นระบบสุ่มกันเลยทีเดียว
2: นะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวซีเครตนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวซีเครตครับเจอกันได้ทุกอาทิตย
0: ์นะคะแน่นอนเลยคุณผู้ฟังขาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุสบต.ของเรา FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึง
1: 12คลื่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะมี12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันใน5จังหวัดด้วยกันเลยแต่ถ้านอกเหนือจาก5จังหวัดสามารถติดตามแล้วฟังได้ไหมคะ
1: ติดตามได้ที่ www.sbpac.go.th หรือจะเข้ามารับชมไลฟ์สดได้ที่เพจข่าวสอปตได้เลยค่ะ
0: เรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทางกันเลยนะคะบางดีนอาจจะกระซิบบอกคนที่บ้านก็ได้นะคะฟังสงขลาฟังทางหัดใหญ่สามารถรับฟังเราได้ได
2: ้บอกว่าบอกตลอดคร
0: ับ ไลฟ์สด
2: ขายของตลอดเลย
1: โอเค
2: นะอย่าดูรายการของบางดีนด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่รายการบางดีนรายการ
0: รายการไม่ได้ไม่เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในผู้จัดแล้วค่ะ
1: ตอนนี้มาบ่อยมาก
0: ใช่นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นมิ้วพลอยดิน
1: ขอเมา
0: ส์ดีกว่าให้เป็นแบบว่าVIP
2: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้เรียกได้ว่าสะดวกช่องทางไหนก็เลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะบอกเลยเมื่อสักครู่เราแอบแวะเมามอยกับท่านผู้ช่วยด้วย
1: ค่ะ
0: ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงเมื่อสักครู่ก็พูด
1: ก็เลยมาเข้าช้า
0: ใช่พูดคุยถึงในเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการสัมภาษณ์น้องเวนิสที่เป็นนักเรียน
1: นักเรียนที
0: ่ EP
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งโครงงานระดับนานาชาติ
0: ระดับนานาชาติเลยแข่งกับพี่ๆปตีปโทค่ะแล้วก็ได้ผ่านการ
1: ใช่น้องได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญเงินนะคะ
0: ถูกต้องเลยใช่ค่ะก็เลยเมื่อกี้ก็เลยแวะพูดคุยกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราก็คุยกันว่าเรามีโอกาสอาจจะไปเกาะติดในเรื่องราวต่างๆแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้เพียงแค่รอบบ้านเลขที่60เท่านั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของเราอย่างน้องๆที่มีความสามารถหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นกระแสเรื่องที่น่าสนใจอะไรก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ก็เหมือนรับนโยบายจากท่านผู้ช่วย
1: หรือแบบพี่ดีนมีแบบว่านักเรียนที่แบบเป็นช้างถือว่าเป็นช้างเผือกในแบบในนักเรียนทุนต่างๆที่พี่ดีนได้แบบทำโครงการอยู่ก็สามารถเอามาออกรายการได้
0: ถูกต้องค่ะแนะนำได้เลยเหมือนเป็นเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆค่ะเหมือนช่วงนี้ปิดเทอมเนาะเขาก็อาจจะมีเวลาในการรับฟังคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ฟังข่าวเราก็อาจจะฟังไปด้วยแล้วก็รับชมไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ถ้าบางดีนมามีเรื่องราวที่น่าสนใจ
1: ใช่เป็นโอกาสของเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ก
0: ็แอบถามเลยได้ไหม
1: ใช่ได้
0: ขึ้นหน้าจอหล่ะขนาดนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทุน CPO เรียกได้ว่าหลายๆคนให้ความสนใจมากและก็มีความเรียกว่าเขาจะเข้าใจผิดค่ะเขาจะไม่เรียก CPO นะเขาจะเรียกว่าทุนสอบต
2: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมคะ
2: จะน้อยใจเราละ
0: ใช่ค่ะจริงๆเราเป็นในส่วนของตัวกลางในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะให้บางดีนมาไขข้อสงสัยตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพลอยอะค่ะเคยรับโทรศัพท์นะคะว่าแบบเอ้ย ทุนสวตมีช่วงไหนเปิดรับสมัครเราก็จะงงแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยสวตเรามีหลากหลายหน่วยงานมากที่มาเสนอในเรื่องของทุนนะคะเป็นทุนไหนคะพอคุยกันรายละเอียดปุ๊บอ๋อ CPO นี่เองอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะขออนุญาตเลยค่ะบังดิษขาวันนี้เรื่องราวของ CPO แน่นอนเราจะเปิดรับสมัครกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: เราก็จะเริ่มรับสมัครนะครับวันที่12ตุลาคมนี่แหละครับ
1: อีกไม่กี่วันแล้ว
0: อีกไม่กี่วันแล้วนะคะในระหว่างนี
2: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เรามาจับใหม่คือบางทีก็เพิ่งมาจับใหม่ด้วยเนาะ
0: จาก
2: ที่เราต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อยู่ทางงานฝ่ายบุคคลแล้วก
0: ็
2: ทำทุนให้แก่กลุ่มที่เขาแบบชายนิ่งอยู่แล้วก็คือเขาก็ต้องไปทำเรื่องของตัวเองที่ว่าต่อในยอดพวกนั้นก็โอเคเขาก็ไปพร้อมในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดพอเป็นในกลุ่มเนี้ยรู้สึกว่ามันชายกับเรามากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราไปทำให้เขาอะคือเขาได้โอกาสอะครับ
1: ก็เหมือนเรามอบโอกาสให้กับเขาใช่ไหมคะ
2: เราก็รู้สึกว่าเราใจฟูนะพอโครงการมันจะเริ่มที่จะขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ว่าจะเป็นทุนต่างๆตอนนี้ที่บางดินทำอะครับรู้สึกเหมือนเราให้โอกาสเด็กในพื้นที่จชตมากกว่าที่อื่นเราอย่าถือว่าทำไมในพื้นที่มันได้มากกว่าที่อื่นต้องบอกว่าเด็กของเราอ่ะยังขาดโอกาสจริงๆ
1: ใช่
2: เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาต้องดรอปตัวเองลงที่จะไม่เรียนต่อไม่ทำอะไรต่ออะไรประมาณนี้ครับ
0: ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนอย่างที่น้องหมิวพูดวันก่อนว่าตอนน้องหมิวอยู่หัดใหญ
1: ่
0: มีความรู้สึกว่าน้อยใจอยากได้ทุนสบต.แต่ทำไมฉันไม่ได้ทำไม
1: เพราะเขากำหนดไว้ว่าเป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าเป็น4อำเภอแต่เราอยู่อำเภอหัดใหญ่ทำไมเราถึงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมารู้ว่าอ๋อในเด็กที่แบบว่าของพื้นที
0: ่อาจจะขาดโอกาส
1: 4อำเภอจะขาดโอกาสมากกว่า
0: ค่ะ
2: คนที่ประสบภัยอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็บอกก็จริงพอลงไปสัมผัสแล้วเด็กบางคนเนี่ยครับเหมือนคราวที่แล้วที่พี่ไปภูเก็ตมาก
0: ็
2: ไปเจอเด็กที่แบบเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเขาทำเพื่อครอบครัวเขาก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตไปทำงาน
0: ค
2: ือไปทำงานด้วยเรียนในรูปแบบของทวิภาคีที่ CPO จัดนะครับสิ่งที่เขาได้นั่นก็คือเขาก็จะได้เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขาสามารถนำไปให้ที่บ้านได
0: ้ส่งเรียนไปด้วยแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่บ้านอาจจะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของครอบครัว
2: แล้วมันไม่ใช่แบบไม่น้องไม่เลยนะน้องหมิวมันเยอะมากก็คือเด็กบางคนเก็บเงินได้เป็นแสน แล้วที่สำคัญก็คือเขาสามารถที่จะควงกะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตนเองที่ไม่ต้องไปทำงานที่ผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะวางแผนกับตัวเองแล้วก็ทำให้ที่บ้านมีความภูมิใจอันนี้พอเราไปสอบถามเราไปสัมภาษณ์เราก็จะพบว่าเด็กเหล่านี้เขาได้โอกาสแล้วเขาเอาโอกาสนั้นไปใช้ได้อย่างคุณค่ากับที่สบต.มอบให้จริงๆเพราะบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ติดเตียงแบบนี
0: ้
2: ช่วยเหลือจนสามารถที่จะแบบมีชีวิตอยู่รอดในสังคมได้และเขาก็มีงานทำต่อได
0: ้
2: ถูกไหมครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งจ๋าที่จะไปเรียนต่อสายแพทย์เทคนิ
0: ค
2: หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเจอเด็กพวกนี้อยู่แล้วที่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พี่เคยเจอที่อื่นแต่พอเรามาเจอแบบนี้เราจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้ครับเขาต้องการแค่นี้จริงๆให้เขามีพื้นที่ในการทำมาหากินแล้วก็ดูแลคนครอบครัวซึ่งเราก็เลยว่าโอเคแหละเราจะได้มาชี้แจงให้ทางผู้รับฟังแล้วก็น้องเหมียวน้องพลอยได้ฟังก็คือในโอกาสนี้ครับเราก็ต้องแยกออกด้วยว่า CPO ครับเป็นหน่วยที่มาทำเรื่องของด้านต่างๆอยู่แล้ว มันไม่ใช่ว่ามาขายของหน้าเซเว่นเนาะอาจจะแบบอาจจะเข้าใจผิดแต่ที่จริงอ่ะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยครับเขามีให้ทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยในทุนนี้ครับเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามีหน้าเคาน์เตอร์มีพนักงานเซลล์มีช่างแอร์มีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถคือพอในเครือของเขาอะครับเขามีหลายๆเครือเลย
0: น้องๆเองก็อาจจะได้ไปรู้ตัวเองว่าถนัดในด้านไหนในตอนที่ไปเรียนไปฝึกงานในตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมคะบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดในด้านไหนแต่ในที่ที่จะไปเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายอย่างที่บางบอกไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์หรือจะเป็นแบบอยากจะเป็นผู้จัดการอะไรนู่นนี่นั่นก็ได้ไม่ได้เป็นคน
2: เพราะว่ามันเนี่ยจะต้องส่งไปถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทก็มีครับตอนนี้ครับ
1: อ๋อเพราะมีถูกของทุน CPO ก็จะมีทั้งระดับปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีใช่ไหมคะ
2: ซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าการร่วมมือของหลายภาคส่วนในภาคส่วนสถานศึกษานะครับที่เขามาร่วมในครั้งนี้คือทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของทางสบต.อย่างเดียวแต่สบต.เป็นผู้ประสานให้ซึ่งสบต.เนี่ยที่ไปประสานนะครับเราก็จะไปหาเด็กก็คือประสานกับโรงเรียนต่างๆเช่นวิทยาลัยนะครับที่ร่วมกับเราเนี่ยประมาณ12เครือข่ายด้วยกันนะครับ มีศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์หาดใหญ่นะครับศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพิวัฒน์สุราษฎร์ธานีวิทยาเทคโนโลยีสงขลาวิทยาอาชีวศึกษายะลาพดุงประชายะลาอาชีพเปตงนะครับวิทยาชีวศึกษาปัตตานีวิทยาเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งเห็นไหมครับว่ามันเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นการต่อยอดน้องๆส่งไปถึงระดับปริญญาตรีเพราะฉะนั้น600ทุนที่เราได้มาสปท.เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยประสานแล้วก็เข้าไปติดตามน้องๆที่เข้าไปในส่วนของโรงเรียนเหล่านี
0: ้
2: เราก็เลยไม่ได้เราอาจจะกลายเป็นว่าทาง CP ก็เลยแบบน้อยใจว่าไม่ใช่ทุนสปท.นะแต่เป็นทุนของ CP
1: ใช่เป็นของผู้ใหญ่ใจดี CPO
2: ต้องบอกเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เขามาให้โอกาสกับน้องๆในพื้นที่ซึ่งเราในฐานะผู้ใหญ่ใจดีอีกฝั่งนึงก็ไปร่วมมือจับมือกันที่จะไปประสานที่จะช่วยน้องๆเขาในส่วนนี้ครับก็หลักเกณฑ์ของมันนะครับง่ายๆเลยการที่จะได้ทุนของทางสปท.ที่จะพิเศษกว่าตรงอื่น
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องบอกว่า600ทุนอาจจะไม่ได้เหมือนของเรานะครับก็คือของเราเนี่ยครับที่จะได้เป็นของทางที่เราจะคัดจริง
0: ๆค่ะ
2: นะครับก็คือเราจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: 1
2: ละและ
1: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือจังหวัดอะไรบ้าง5จังหวัดรวมไปถึงสตูลและสงขลาด้วยใช่มั้ยคะ
0: สงขลานี่คือ4อำเภอหรือ
2: ไม่ไม่ครับไม่ครับอันนี้ก็คือใน
0: กำลังจดอะไรตอนนี้เตรียมตัววันที่12เปิดรับสมัครค่ะ
2: ก็แต่ว่าคือเปิดรับสมัครก็คือสามารถที่จะไปสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับปีนี้คือความพิเศษของเราปีนี้ก็คือทางกลุ่มงานศึกษาของเราอะครับได้ทำร่วมมือกับทางศูนย์ไอทีโดยมีพี่วันชัยครับออกแบบรูปแบบในการสมัคร CPO รอบนี้ผ่านระบบ
1: สมัครผ่านระบบไม่ต้อง
0: สะดวก
1: ไม่ต้องเดินทางมาที่สปท.แล้ว
0: ไม่ต้องมาจากสตูล
1: ไม่ต้อง
2: แล้วครับต่อไปนี้ก็คือเราจะให้สมัครผ่านในระบบหมดเลยซึ่งน้องๆก็ต้องไปติดตามนะครับเดี๋ยวพอรายละเอียดออกเนี้ยก็คงจะต้องให้น้องหมิวกับน้องพลอยม
0: า
2: ขยายข่าวกันต่อเนี่ยเราจะทำเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือแค่มาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะมีประมาณนี้ซึ่งที่พี่จะบอกอีกก็คือจะต้องอยู่ในพื้นที่และจะต้องจบการศึกษาในพื้นที่ด้วย
1: จากในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน5จังหวัดและที่สำคัญจะต้องจบจากที่นี่ด้วยเป็นเด็ก5จังหวัดก็จริงแต่ว่าไปเรียนมาจากที่อื่นอยู่ภาคกลางภาคเหนือไม่ได้
2: อันนี้ก็คือจะไม่ได้ในไหนครับไม่ได้ใน 1,500 บาทที่จะได้เป็นเงินสนับสนุนในการใช้จ่ายเวลาเรียน
1: ก็เป็นสนับสนุนรายเดือนเงินสนับสนุนรายเดือนที่เราสามารถนำไปบริหารในการใช้กินใช้เป็นค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: จะได้ตรงนี้
2: ซึ่งน้องๆบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ก็คือต้องมีเกณฑ์นี้ก่อนแล้วก็เราก็ต้องคัดก่อน
0: จะได้เข้าใจตรงกันหลายคนน้อยใจกันอยู่ทำไมฉันไม่ได้พันห้าแอบน้อยแล้วนะต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือมีความเข้าใจผิดอะไรตอนนี้ไปยินก็ใครใครข้อสงสัยนะคะให้เราได้เข้าใจ
2: ประมาณนี้ก็คือจะต้องมีหลักเกณฑ์นี้ก่อนถึงจะได้ 1,500 บาท 1,500 บาทนี่กับเด็กเหล่านี้มันเยอะมากซึ่งเขาก็จะได้เอาไปใช้นู่นนี่นั่นนะครับ
0: ถ้ากินเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยนะคะสมัยพลอยเนาะ
1: ใช่
0: น้องสมัยนี้ก็น่าจะประมาณนั้นอยู่ก็รู้สึกว่าเรา
1: เพราะว่าแบบในตอนที่เรียนเราต้องประหยัดถูกต้อง
0: เราต้องประหยัด
2: ก็คือหลักเกณฑ์นี่แหละที่มีคนถามเยอะว่าเออเพราะอะไรพี่ดินบางทีก็เข้ามาแล้วก็เออมันเกิดอะไรขึ้นว่าเออมันเขาเรียกว่าทุนสปท.ทุนสปท.แต่ไม่ใช่เพราะด้วยความเมื่อก่อนเราอยู่อีกฝั่งใช่ไหมแต่พอตอนนี้เราเข้ามาแล้วเรามาศึกษาร่วมกับเดี๋ยวเกสทีมจะมานั่นแหละครับ
0: จะได้เข้าใจให้ถูกต้องกันเพราะพี่พลอยรับโทรศัพท์ตอนจัดอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็แบบไม่ทราบเปิดรับสมัครตอนไหนทุนสปท.นี่ก็แบบอ่ะยังไงอะไรนู่นนี่นั่นอะไรคือทุนสปท.ก็คือ CPO นี่เขาจะเรียกว่าทุนสปท.ไปเลยค่ะทุนที่มีแบบเป็นร้อยๆทุน
2: อ
0: ่ะ
2: ใช่ๆ
0: คนจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะรอกันจริงๆซึ่งวันที่12ที่จะมาถึงนี้พลอยก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะที่กำลังรอวันนี้ฟังบางดีนก็จะได้เตรียมลิฟต์ก่อนเลยค่ะข้อแรกฉันอยู่ในพื้นที่นี้หรือเปล่
2: า
0: ฉันจบในพื้นที่นี้ด้วยหรือเปล่าตรงหลักเกณฑ์ละ
1: เอกสาร
2: เราจะไม่ใช้คำว่าหรือนะครับเราต้องว่าและ
0: ใช่
2: เพราะบางคนเนี่ยจะแบบภาษานี้แบบครบเวอร์มากเพราะมันได้อย่างนึงใช่ไหมคะบอกไม่ใช่นั่นก็คือและก็แปลว่าจะต้องสองอย่าง
1: ทั้งสองอย่าง
2: ถึงจะได้ 1,500 บาท
0: ถ้าหรือก็คืออย่างใดอย่างหน
1: ึ่
0: ง
1: อีกและก็คือเราต้องมีภูมิลำเนาและจบจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: ใช่ครับซึ่งการรับสมัครก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเองและตอนนี้ต่อไปก็สมัครได้นะครับหรือ จะไม่สะดวกรู้สึกว่าที่บ้านยังขาดแคลนในเรื่องของพวกไอทีอะไรพวกนี
0: ้
2: ก็ไปที่วิทยาลัยได้ครับตอนนี้โรงเรียนที่พี่ดินบอกทั้งหมดนะครับเขาก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการรับสมัคร
0: วอล์กอินไม่ได้เลย
2: วอล์กอินก็ไม่ได้เลยแล้วก็ไปบอกทางท่านอาจารย์แต่ละที่ครับเขาก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการรับสมัครอยู่แล้วแล้วตอนนี้แต่ละที่ก็พยายามเรียกว่าไปประชาสัมพันธ์กันอยู
0: ่
2: นะครับที่จะรับสมัครเด็กของ CBO เข้ามาในปีนี้ซึ่งมี600ทุนด้วยกันแต่เหมือนที่พี่บอกว่ามันจะมีสัดส่วนในการรับของแต่ละที่ครับไม่เท่ากัน
1: ต้องติดตามต่อไป
0: มีข้อนึงที่สำคัญมากคืออยู่ในพื้นที่เกิดที่นี
2: ่
0: จบที่นี่เกรดเฉลี่ยค่
2: ะเกรดเฉลี่ยไม่ได้มอง
0: มีไหมคะมีระบุไหมคะ
2: ไม่ได้ระบุนะแต่ว่าแค่ขอแค่5ภาคเรียนก็คือรับรองว่าเป็นนักเรียนในพื้นที่ครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้บอกนะคร
0: ับ ไม่ได้ระบุใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือสบายใจได
1: ้ขอแค่ว่าเราจบม .3 หรือม .6
0: ในพื้นที่แล้วก็เป็นคนในพื้นที่ได้ค่ะ
2: เรื่องอายุนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่เกิน30ปีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แบบปิดย่อยจะอยากให้น้องๆเนี่ยไปลองศึกษาดู
0: ได้ค่ะก็คือดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราเองก็จะช่วยประชาสัมพันธ์โปรโมทแน่นอน
1: อีกครั้งนึงวันนี้แค่มาแบบว่าเกริ่นๆให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนว่าอีกไม่กี่วันจะถึงแล้ว
0: อย่างน้อยตรง2ข้อแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกกันไปนะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมวันที่12นี้และแน่นอนว่าก่อนวันที่12เดี๋ยวเราก็จะมีบอกรายละเอียดหรือแม้แต่ในเรื่องของอัปเดตให้ทราบกัน
2: คือต้องบอกว่าตอนนี้ครับเด็กบางคนก็กังวลเพราะฉันยังไม่ได้จบแล้วจะสมัครได้ไหมแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าม
0: ันเป็นแค่5เทอมก่อนนะจะไม่ต้องเป็น6เทอม
2: ไม่ต้องเป็น6เทอมก็คือ5เทอมออกมาก็คือเป็นเด็กในพื้นที่ที่เราจะรับสมัครนะครับสิทธิพิเศษที่จะได้จากการที่เป็นนักศึกษาในโครงการนี้คือสามารถที่จะเรียนต่อเนื่องได้นะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็เหมือนที่บอกน้องหมิวน้องพลอยก็คือ 1,500 บาทนะครับที่น้องเขาจะได้เป็นค่าตอบแทนแล้วก็ถ้าน้องไปฝึกงานหรือไปเหมือนประมาณที่พี่ไปตามติดอะครับที่บอกว่าเป็นแสนน
1: ั่น
2: แหละคร
1: ับ
2: นั่นแหละครับเขาก็จะได้รายได้ตรงนั้นเพิ่มอีกโดยที่ทางเราก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคร
0: ับ คำว่าเรียนต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่บางดีพูดอะค่ะขยายความนิดนึงหมายถึงยังไงนะคะเรียนต่อเนื่อง
2: ก็คือพอจบปชเหมือนเนี่ยเรารับตั้งแต่เด็กม.3 ใช่ไหมครับพอเข้าปช
0: น้องก็จะได้ทุนต่อเนื่องไปเลย
2: ก็ถ้าเกิดน้องเขาโอเคแล้วก็
0: เรียนต่อ
2: ก็รับทุนต่อเลยก็เนี่ยครับเหมือนมันมีทุนเราก็สมัครต่อไปก็คือไปจนถึงปริญญาตรี
0: ต้องคัดเลือกอีกครั้งนึงไหมคะหรือว่ายาวได้เลยหรือว่ายังไง
2: ก็ต้องคัดเลือกอีก
1: ครั้งนึงแต่เรามีเครดิตแล้วว่าเราเคยผ่านมาแล้ว
0: เพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวเราปวช.ปวส.จะขึ้นต่อปตรีก็อาจจะต้องไปไฟกับคนอื่นที่มาสมัครกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะได้แบบว่ายุติธรรมกันใช่ไหมคะ
2: แต่จริงๆแล้วก็คือในความเป็นเด็กของ CPO ครับเขาก็ดูแลหมดเลยครับเพราะว่าที่เขาจะรองรับเนี่ยมันเยอะมากน้องหมิวน้องพลอยคือต้องให้น้องเขาให้ได้ในระดับมัธยมก่อนและที่สำคัญเลยก็คือเขาต้องเข้าค่ายครับเราจะมีค่ายจัดอบรมปฐมนิเทศน้องๆหลังจากที่ได้รับแล้วซึ่งการเข้าค่ายก็เหมือนการสร้างความเข้าใจน้องๆแหละว่าการเติบโตการทำงานการเรียนรู้การเรียนแบบทวิภาคีเนี่ยเป็นแบบไหนน้องก็จะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเขาจะวางแนวทางในการศึกษาเขาไปในรูปแบบไหน
1: มันเป็นการเติมไฟแล้วก็ให้แบบสานสัมพันธ์กันบางทีแบบเพื่อนๆที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องเรียนด้วยกันก็ต้องมีแบบการมาแบบว่าอบรมการมารู้จักกัน
2: แล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงมันจะมีเด็กที่ประมาณแบบกันที่ไว้แหละที่มองว่าคืออันนี้ฟังมานะต
0: ั
2: วไม่เข้าค่ายปฐมนิเทศก็คือแบบเหมือนตัวเลือกไงฮะบางคนก็เหมือนประมาณแบบเดี๋ยวฉันไปสอบได้ที่นู่นก็ค่อยมาเรียนที่นี่อะไรประมาณนี้ไงเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยเราเอา5เทอมก็อยากฝากว่า
0: แต่มันก็จะเป็นการกันสิทธิ์คนอื่น
2: ใช่
0: เขาอยากจะเข้ามาจริ
2: งๆมันก็จะมีการประกาศรายชื่อครับปีนี้เราก็จะมีการวางแผนกันแล้วว่าเราจะประกาศรายชื่อหากไม่มาดำเนินการแจ้งสิทธิ์ตัวเองไว้เราก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ
0: ์เพื่อที่จะให้แบบ
2: แล้วก็จะมีประกาศที่ว่าสำรองเตรียมขึ้นไปเลยเพราะนั้นต้องรีบตัดสินใจครับในการที่จะเข้ามาคืออยากจะบอกว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยแล้วก็เรารู้แล้วว่าก็อย่าพยายามได้ไปตัดสิทธิ์คนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้ครับว่าถ้าอยากจะมาเรียน CPO ก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยที่เขาก็อยากเรียนจริง
0: ๆ
2: บางคนก็ยังแบบยังลังเลอยู่
0: เผื่อเลือกที่ผ่านมาอาจจะเจอแบบ
1: ฉันได้6เทอมแล้วฉันไปที่อื่นดีกว่าม
2: ันก็มีแบบนั้นซึ่งต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เราก็อาจจะเจอเด็กประมาณนี้เยอะมากปีนี้ก็เลยมีการบอกเลยว่ากันสิทธิ์เลยว่าถ้าไม่มารายงานตัว1ก็คือตัดสิทธิ์2ไม่เข้าค่ายเพื่อจะรับความฟังความคิดเห็นจาก พวก
0: ผู้ปกครอง
2: ผู้ปกครองทั้งหมดหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่ทาง CPO กับทางสวตตัดก็ตัดสิทธิ์เหมือนกัน
0: อย่างน้อยน้องที่เป็นคนสำรองอะค่ะเขาก็จะได้มีการเตรียมตัวว่าเอ๊ะคนนี้ไม่มาเนาะก็จะได้เตรียมกรึบขึ้นไปหรืออะไรยังไงประมาณนี้จริงๆแล้วอะค่ะพลอยชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทุนเนี่ยมีคนใกล้ตัวเหมือนกับสมัยนั้นตอนเราเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักนะจริงๆมันมีมานานแล้วใช่ไหมคะบางดีนคะ
2: ใช่มีมานาน
0: ก็จะมีแบบว่าเหมือนยังไงนะเราเรียนด้วยแล้วก็จะมีคนรู้จักที่แบบทำงานเซเว่นไปด้วยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรายังแบมือขอตังคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยแต่เพื่อนเนี้ยค่ะกลายเป็นว่าเขาอะค่ะก็จะมีรายได้ในระหว่างที่เรียนด้วยที่สำคัญยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยคล้ายๆกับที่บางดีนพูดเมื่อสักครู่อะคุณพ่ออายุเยอะแล้วก็ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าก็ต้องเป็นตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งในตอนนั้นก็คือยังเรียนไม่จบเลยอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามีเป็นความเป็นผู้นำสูงมากๆแล้วเขาบอกเลยว่าเขาแบบมีทุกวันนี้ได้อะค่ะก็เพราะโครงการเพราะทุนนี้จริงๆเลยนะคะในระหว่างนั้นเรายังแบมือขอตังคุณพ่อคุณแม่แต่เพื่อนอะค่ะเขาก็จะนอกจากที่ได้ค่าใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคะได้สตางค์แล
2: ้
0: วแต่ก็มาพร้อมกับในเรื่องของภาระความรับผิดชอบนะไม่ใช่มีความรู้สึกว่าฉันจะเรียนยังไงก็ได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็จะต้องเรียนให้ดี
1: ใช่แล้วก็ทำงานด้วย
0: ถูกต้องมีความรู้สึกว่าจะได้แบกหน้าที่อะค่ะเป็นผู้จัดการด้วยในระหว่างตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้จักแล้วบ้าหรอจะเป็นผู้จัดการได้ยังไงก็ยังมันก็ยังเรียนเหมือนเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เพราะความรู้สึกว่าพอในวัยทำในมุมที่ทำงานนะคะก็จะมีการฝึกฝนให้เขามีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆโอ้เราไปเห็นเพื่อนเป็นอีกมุมนึงเลยในเป็นระดับผู้จัดการเลยนะคะณตอนนั้นเรารู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาไม่ได้โกหกนะตอนแรกเราแบบคิดว่าเพื่อนแบบเมามอยหรือโมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พอมาดูอ๋อแล้วก็พอได้มารู้ว่าเบื้องหลังอะค่ะที่จะต้องรับทุนตรงนี้ก็คือจะต้องดูแลครอบครัวเบื้องหน้าอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่โรงเรียนก็จะเป็นฟีลเหมือนพี่ซัมเฮฮานู่นนี่นั่นนะคะแต่เบื้องหลังพอเรามาดูอุ้ยเขาต้อง
1: ทำงาน
0: ใช่ทำงานหนักมากเป็นผู้นำครอบครัวเลยต้องดูแลคุณพ่อที่ติดเตียงเช่นเดียวกันกับที่บางดีนพูดเลยก็เรียกได้ว่าน้องๆเหล่านี้อะค่ะหรือใครที่กำลังจะรับทุนเนี่ยพอเชื่อว่าเขาจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆคนที่ได้รับแล้วอะเขาก็จะนำโอกาสนี้ค่ะมาใช้ให้คุ้มค่ามากๆเลยนะ
2: เหมือนล่าสุดอะครับน้องพลอยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสวตเราก็จะมีเรียกว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปแสดงความสำเร็จกับทุกคนที่กับทางสวตกับ CPO ครับเราก็มีการให้ทาง CPO เชิญเราเข้าไปพี่ก็เพิ่งเข้าไปนะก็ไปร่วมงานน้องๆที่เขาที่พดุงประชาล่าสุดนี้ก็เพิ่งของสาขาของทางราชพัฒน์ก็จบไปนะครับก็จะมีการจบแล้วก็เขาก็จบปริญญาตรีแล้วในสาขาที่เขาเลือกแล้วก็เขาก็มีโอกาสน้องเขามาเล่าให้ฟังอยู่ๆน้ำตาก็ไหลมาเล
0: ย
2: คือแบบเขาเล่าถึงประสบการณ์ว่าถ้าเขาไม่ได้โครงการนี้ครับเขาก็คงจะกลายเป็นเด็กที่ว่าน่าจะไปเก็บขยะนู่นนี่นั่นไงครับเพราะว่าพ่อเขาเสียแล้วแม่เขาก็แบบไม่มีรายได้แล้วซึ่งเขาก็เป็นเด็กเรียนดีเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนชวนมาชักชวนมาให้มาที่พดุงประชาเขาก็มาแล้วก็เขาก็ยังคิดอะไรไม่ออกว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อกับชีวิตแต่เขาก็อยากเรียนสุดท้ายเขาก็ได้ไปเรียนแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเขาก็ช่วยที่บ้านได้แล้วเขาก็มีรายได
0: ้
2: มีการพูดเก่งขึ้นมีการฝึกตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนที่น้องพลอยเล่าทุกอย่างเลยก็คือจากคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเจอหน้าฟอนต์เจอหน้าปัญหาต้องแก้สถานการณ์เจอชาวต่างชาติทุกอย่างเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แบบไม่รู้ตัวไม่ต้องเรียน
0: รู้จากประสบการณ์จริงนอกเรียนรู้ลอกห้องเรียน
2: คือเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไม่เจอจริงไม่เจ็บจริงแล้วก็ไม่ค่อยจำ อันนี้จากสถานการณ์ที่เราเป็นคน
0: พู
2: ดคือต่อให้เราพูดยังไงเด็กก็แต่พอไปเจอหน้างานเขาต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะเขาหนีแบบมันไม่มีใครช่วยเขาตรงนั้นเขาก็จะเจอปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาหนึ่งของเด็กที่เวลาไปเจอเวลาไปฝึกงานที่ภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ว่ามันไม่ได้เลยครับพี่มันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายผมก็ทำได้แล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจรอยยิ้มที่เขายิ้มให้เราคือเขาชนะแล้ว
1: เขาผ่านจุดที่แบบยากลำบากมาแล้ว
2: ใช่เขาจะดีใจมากกับ 1,500 ของเขา
0: ใช่ มันเอาจริงๆมัน
2: เราว่าอะไรว่า 1,500 คือตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจ แต่เขาแบบ1,500 เนี่ยดีมากเลยครับพี่มันช่วยผมได้มากเลย
0: แต่ 1,500 ของเราบางทีไม่เท่ากันนะ
2: ใช่
0: 1,500 ในครั้งนี้มันมีมูลค่ามากๆเลยสำหรับเขาได้ช่วยเหลืออะไรอย่างที่บอกกันของ พี่เองของน้องมิวเองอาจจะช่วยในเรื่องของการกิน1สัปดาห์แต่บางคนอาจจะมากกว่านั้น
1: ทั้งเดือนก็มี
0: ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสำคัญมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นทุนที่หยิบยื่นโอกาสจริงๆเราได้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาการเรียนหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานพอเห็นหนึ่งข้อความที่บอกว่าการันตีมีงานทำ 100% อันนี้หลังจากจบจากการศึกษายังไงคะให้บางดีนขยายความนิดนึงมีการจองตัวเหรอคะหรือว่ายังไงคะ
2: เขามีหลากหลาย

0: ่น CPO
1: ไม่ต้องจบปตีก็ได้ก็ไปสมัครเซเว่นคนจะชอบพูดแบบนี้ได้ยินบ่อย
2: ใช่แต่ลองดูสิครับว่าในเซเว่นมีอะไรบ้างมีการจัดเชลฟ์พนักงานการตลาดเรียนบริหารธุรกิจมีพนักงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็ต้องมีช่างอิเล็กทรอนิกส์อีกช่างแอร์ช่างตู้เย็น
0: มัน
2: มีทุกอย่างครับที่เขาจะรองรับน้องๆที่เข้าไปที่แบบโอเคฉันไม่ชอบด้านนี้ก็เราไปสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้และเขาก็จะมีดูฮะว่ามีน้องๆคนไหนที่มีความรู้สึกว่าชายตัวเองออกมาเขาก็จะเอาเข้าไปสมัครงานและตัวเขาอะครับก็คือสามารถทำใน CP ได้ตลอดเลย
0: ในบริษัทในเครือ CPE ถูกต้อง CPO ที่แบบว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศ
2: ครับไม่มีทางตกงานแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้จัดการสาขาต้องเป็นของเราแน่นอน
1: แอบเล่าเพื่อนพลอยหลังจากที่เป็นผู้จัดการตอนนี้ปัจจุบันนะคะก็จบป.โทนะคะแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ที่มหาลัยด้วยมอทักษิณพัทลุงนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้เห็นโอกาสว่าจริงๆก็ไม่ได้แค่ตรงนั้นบางคนมันมีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วเรียนทำไมรับทุนทำไมก็แค่อยู่เซเว่นเด็กจริงๆอยากจะให้มองกว้างเหมือนที่บางบอกเมื่อสักครู่มีหลากหลายเลย
0: ใน
1: การตลาดผู้บริหารผู้จัดการ
0: บางทีในแบบว่าเราอยู่ในโรงงานที่เกี่ยวกับ CP ก็ได้
1: ในรายการผลิต
2: เราต้องบอกว่าอย่างนี้น้องพลอยคนเราโอกาสนะครับแล้วก็การเจอปัญหามันแตกต่างกันหากวันนึงเราเกิดสะดุดล้มอะครับถ้าเราไม่หาทางเลือกอื่นที่มันเหมาะกับเราอะสิ่งที่เราจะเจอนั่นคือจุดปอดของชีวิตแต่ถ้าเรามองเหมือนเป็นโอกาสของเราที่เราสามารถที่จะทำได้เนาะเหมือนเพื่อนน้องพลอยอ
0: ่
2: ะแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่เขาไม่ได้มองว่านั่นคือจุดด้อยของตัวเองแต่กลายเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตตัวเองคนบางคนล้มลงไปแล้วก็พ่อแม่เสียไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้เรียนนี่คือโอกาสอะครับเพราะว่าเขาก็จะส่งให้เราไปเรื่อยๆและที่สำคัญถ้าเราไม่ได้คีริ้วคีเล่จนไม่ตั้งใจเรียนอะครับซีพีเขาจะต้องดูแลเราไปจนตลอดนะฮะพี่มองว่าตั้งแต่พี่ดูตั้งแต่โครงการเขาแล้วก็เข้าไปสัมผัสคือทุกคนที่อยู่ในโครงการเนี้ยน่ารักเด็กทุกคนเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงๆเปลี่ยนตัวเองไปหมดเลยนะครับเล่าถึงตัวเขาเองตอนนี้ขึ้นไปภูเก็ตจากเด็กที่แบบเกเรเกเรอะไรก็คือไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้คือพัฒนาตัวเองรู้เวลาเข้าเวรเข้าดึก
0: ฝึกวินัย
1: ในตัวนี่สำคัญมาก
2: คือเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่ทางสวปร่วมกับทาง CP ที่อยากจะให้เด็กๆในพื้นที่ได้จริงๆ
0: ค่ะเป็นโอกาสในการศึกษาเพราะถือว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ต่อยอดในอนาคตได้
1: ถูกต้องเลยแล้วก็อยากจะฝากเรื่องนึงค่ะเด็กๆในพื้นที่ของเราอะค่ะมักจะชอบคิดว่าตัวเองมีปมเป็นบางส่วนเขาจะมีความรู้สึกว่าเขายากจนเขาไม่มีโอกาสหรอกพอท้อจบแค่นี
0: ้
1: เหมือนจะรอให้โอกาสอะค่ะมาหยิบยื่นแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมันวันนี้อะค่ะหนึ่งในทุนก็คือ CPO เนี่ยก็เป็นโอกาสที่สำคัญแต่ถามจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าหาถูกไหมคะมันอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้มีโอกาสเข้ามาคิดที่แบบว่าน้อยใจตัวเองน้อยในเรื่องของวาสนานู่นนี่นั่นมีนะคะน้องๆหลายๆคนมีความรู้สึกว่าฉันยากจนเหรอฉันเรียนต่อไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่น
0: พูดภาษาไทยไม่ชัด
1: ไม่กล้าก็จะปิดกั้นตัวเองก็เลยอยากจะบอกว่าโอกาสอะค่ะมีเยอะมากเลยอยากจะให้น้องอะค่ะคว้าโอกาสยื่นมือมาอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะรับโอกาสจากผู้ใหญ่
0: เพราะเราก็ยื่นไปแล้วน้องก็ยื่นตอบ
1: ถูกต้องค่ะ
2: มันต้องสองด้านอะไม่ใช่เรายื่นไปแล้วน้องก็มองเฉยๆแล้วก็ไม่จับไม่แตะไม่ต้องมันก็ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะจำได้ว่าเคยจัดรายการครั้งนึงแล้วก็เราพูดเรื่องทุนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าไม่ได้หรอกเพราะเราอะเหมือนแบบว่าเราไม่ได้เด็กในเมืองอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เด็กในเมืองแล้วเราก็ยากจนแล้วคงไม่ได้หรอกคงแบบน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีบางคนที่ยังคิดแบบนี้อยู่ก็เลยอยากจะให้น้องๆอะค่ะคว้าโอกาสเพราะถ้าเราเห็นวันนี้แค่ CPO เนี่ย1หน่วยงาน600ทุนเรายังมีอีกหลากหลายหน่วยงานเป็นไปได้อยากให้เราคว้าโอกาสรับออก
0: มา
1: ด้วย
0: ที่2จะมีอีก
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าที่ฟังอยู่ไปกระซิบบอกเลยนะคะ
2: อะไรเยอะเลยครับขอเป็นคนจิตใจดีมีความเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยมีการทุกอย่าง
1: ไม่
2: ละ
1: หมกเกตใจ
2: ไม่
1: ละ
2: หมก
1: เกตด้วยเมื่อสักครู่พี่แอบถามเลยว่าต้องมีเกตเฉลี่ยขั้นต่ำหรือเปล่า
2: เราต้องการช่วยเหลือจริงๆเพราะบางคนบอกว่าก็ฉันคงไม่ได้แล้วก็ฉันเกตเฉลี่ยไม่ถึงอะไรแบบนั้นอันนี้ไม่มีเลย
1: เพราะฉะนั้นคว้าโอกาสอยากให้น้องๆอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือบอกเลยว่าโอกาสมีอยู่มากมายเลยนะคะตอนนี้เรายังพอมีเวลาอีกประมาณไม่เกิน2นาทีค่ะมากสุดบางทีอยากจะเพิ่มเติมอะไรในส่วนนี้ไหมคะ
2: ก็อยากจะฝากนะว่าน้องๆที่ได้ฟังนะครับแล้วก็ผู้ปกครอง

0: หลายท่านนะครับที่ได้ฟังในรายการวันนี้ของมิวพอยคอมเอาครับก็อยากจะให้เตรียมพร้อมนะครับในวันที่12ตุลานี้เราก็จะเริ่มที่จะรับสมัครซึ่งจะเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็ครั้งแรกของในทีมด้วยที่เราจะเปลี่ยนพลิกฟื้นในการรับสมัครปีนี้ให้เป็นระบบออนไลน
1: ์เป็นระบบออนไลน์
0: อยากจะบอกว่าปีนี้เราตั้งใจกันจริงๆครับทีมงานแต่ถ้าเกิดหากผิดพลาดประการใดเช่นระบบรับสมัครล่มหรืออะไรเกิดขึ้นจะน้อมรับครับแต่ว่าเราก็จะพยายามปรับและพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เราจะพยายามใช้ให้เป็นคำว่า HP Pack ด้านของ Scholarship System ให้มากๆครับต่อไปก็จะรวมทุนต่างๆไว้ในศูนย์นี้ศูนย์เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็จะมีอีก1ศูนย์และว่า1ทุนนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันอีกครับ
1: โอเคค่ะก็ในตอนนี้ก็เต็มที่ไปแล้วกับในเรื่องของทุน CPO ในชั่วโมงที่2จะมีอีกทุนนึงที่เป็นในเรื่องของสายอาชีพน้องๆเปิดคลื่นรอฟังไว้เลย
2: รอฟังกันได้เลยมีอีกหนึ่งโอกาสที่จะมาหยิบยื่นให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพแล้วก็ข่าวจากอวชทกันเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงที่2บางดีนยังอยู่กับเราช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: Radio Rahman 90.25 MHz bekerja sama dengan Radio Bahasa Melayu Suara Kita Sa'abata. Berikut ini mempersilakan anda bersama dengan siaran berita dari Radio Thailand, Ibu Kota Bangkok.
1: ประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของมิวพลอย
1: ข่าวเมา
2: พี่ดีมาบ่อยจนจำท่าได้แล้ว
0: ยังคงอยู่กับเรานะคะในส่วนของบางดีของเราแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่จะมาฝากน้องๆกัน
2: เมื่อกี้จบไปแล้วในเรื่องของทุน CPO
0: ชั่วโมงนี้เป็นทุนอยู่กับอะไรคะเกริ่นกันนิดนึง
3: เป็นทุนทางสายอาชีพให้กับบรรดาชายหนุ่ม
0: ชายหนุ่ม
3: เมื่อกี้อาจจะเป็นแบบสหะนะครับก็จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีแต่นี่ก็ได้ครับ
0: สาวๆได้มั้ยคะ
2: สาวเท
3: ่ครับแต่เป็นอาจเป็นสาวเท่ก็ได้นะครับที่คิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแนวช่าง
2: สายลุย
3: สายลุยนะครับ
2: ชอบทางด้านช่าง
3: ใช่ครับ
0: ก็ฟังกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องของทุนนี้เรายังไม่บอกก่อนว่าเป็นทุนชื่อเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะให้บังพูดเองนะคะก็ขออนุญาตนะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันในสู่ชั่วโมงที่2ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือใครที่อยากจะฟังเราฟังบางดินกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังที่ยังคงอยู่กับเราอย่างเหนียวแน่นที่ยังรับฟังรับชมกันอยู่ด้วยนะคะ
3: ใคร
0: ที่ฟังกันอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าไปดูจังเลยอีบังดินหน้าตาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเข้ามารับชมกันได้ทาง Facebook เพจข่าวสอบตของเราคอมเมนต์
2: ใช่คอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าแบบอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมตอนนี้บังดินนั่งอยู่กับเราแล้ว
0: ถูกต้อง
3: ตอนนี้เป็นโลโก้ของหน้าตาของนักเรียนทุนแล้ว
0: ถูกต้องคอมเมนต์กันได้เลยนะคะหรือใครที่แบบว่ารับฟังกันอยู่ที่บ้านนะคะบางคนบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ไปไหนเป็นวันหยุดนะคะนอนชิลๆฟังกันอยู่บนที่นอนก็สามารถโทรเข้ามาได้0-3274-711นะคะช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรา3คนในชั่วโมงตรงนี้ก็พร้อมที่จะให้คำตอบเนาะสำหรับข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องทุนในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับฟังกันได้เช่นเดิมเลยใช่ไหมคะ
2: 12ขึ้นเครือข่ายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ค่ะก็จะมีหลากหลายคลื่นเลยนะคะที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันโดยในส่วนของคลื่นหลักๆของเรานะคะในชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็น FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุสอบตของเราแล้วก็มีออกอากาศนะคะในพื้นที่ของยะลาของเราก็จะเป็น 92.5 เป็นภาคภาษามลายูจริงๆจะเป็นสถานีวิทยุในส่วนของแฟนคลับจะเป็นแนวมารยูแต่ทีนี้ค่ะเราไม่อยากให้พลาดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะก็เลยจะขออนุญาต2ชั่วโมงที่ไปออกอากาศในสถานีวิทยุมารยูกันด้วยเรียกได้ว่าป๊าป๊ามามาวันนี้ก็ได้รับฟังได้ติดตามข่าวสารกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตฝากอาหารตรงนี้ให้กับไม่ว่าจะเป็นแบล้ออาดีเจกานา
2: ดีเจเบบี
0: ใช่ไหมคะที่จะได้แบบแกแจ๊กแกแจ๊กกันในเรื่องของทุนการศึกษาข้อมูลตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ต่
3: อ
0: นะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่พลาดการรับข้อมูลข่าวสารกัน
2: ในพาร์ทของภาษามลายู
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่ามีหลายคนสงสัยกันค่ะบางทีถามว่าเอ้ยทำไมอ่ะอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเราใช้ภาษาไทยเป็นหลักแล้วทำไมจะต้องมีวิทยุมลายูทำไมจะต้องมีดีเจที่พูดมลายูบางคนบอกอ้าวไม่สนับสนุนให้ใช้ภาษาไทยหร
3: อ
0: แบ่งแยกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แบ่งแยกหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่จริงๆเราอยากให้ทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย
2: ใช่เพราะว่าเหมือนบางทีในสังคมของเขาเขาสื่อสารกันใช้ภาษามลายูเหมือนอย่างบ้านหนูก็สื่อสารใช้ภาษาถิ่นภาษามลายูก็เหมือนเป็นภาษาถิ่นในพื้นที่นั้นๆเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยจริงๆบางท่านค่ะป้าป้ามามะเรากำลังกรีดยางอยู่เขาอาจจะฟังภาษาไทยเข้าใจแต่เหมือนมันจะมีศัพท์เฉพาะในบางอย่างอะค่ะที่แบบเราไม่รู้จริงๆเขาไม่เข้าใจจริงๆในศัพท์นี้แต่ว่าพอมีมลายูถิ่นเข้ามาค่ะเขาทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้เขาไม่พลาดในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร
2: ภาษาไทยเดี๋ยวนี้มีคำใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน
0: ถูกต้อง
2: ภาษาเจนซีใช่ไหมอ่อมแก
0: ่อะไรอย่างน
2: ี้
0: พอหมิวพูดไปบางทีป้ามางงค
2: ่
0: ะ
2: งงอ่อมแปลว่
0: าคืออะไรแล้วเราก็จะมีดีเจภาคมลายูเนี่ยค่ะที่จะนำภาษามลายูถิ่นเข้าไปให้เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ตกหล่นข้อมูลข่าวสารนะคะในการที่เราจะประชาสัมพันธ์ออกไป
3: ก็จะได้เข้าใจครับอ่อม
2: อ่อมแก่อะไร
0: คืออะไรหรือแม้แต่ล่าสุดนะคะ TikTokใช่ไหมคะพี่กิ่งเรามีเวอร์ชันภาษาใต้แล้วด้วยนะคะเฮ้เฮ้มาวสูเตรียมตัวกันในช่วงของน้ำท่วมเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะได้รับข่าวสารกันแบบ
2: ถึงเครื่อง
0: ถึงเครื่องกันเลยทีเดียว
2: มากขึ้น
3: เราทำให้มันหลายภาษาเลยครับดีเราจะได้เข้าใจทั่วถึงครับ
0: นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยจะได้เข้าใจกันนะคะสามารถรับฟังได้เลยแล้วก็จะมีอ่ะในเฉพาะในชั่วโมงตรงนี้ค่ะก็คือจะมีในภาคภาษามลายูด้วยแล้ว แต่ว่าแล้วก็จะมีช่วงบ่ายสามขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะรับฟังได้ทั้งภาคภาษาไทยและมายูออกอากาศพร้อมๆกันเลย
2: เรียกได
0: ้ถูกต้องเรียกได้ว่าใครที่ฟังออนไลน์ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์เราค่ะเขาจะมีคลิกเลยค่ะพอภาษาไทยอาจเจอน้องพลอยภาษามลายูเจอวันนี้อาจจะเป็นแบร์บิดีนวันนี้อาจจะเป็นดีเจกานาวันนี้จะเป็นดีเจไปแล้วซึ่งจะออกอากาศพร้อมกันในช่วงบ่ายสามในช่องทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้ทั้งภาษาไทยและมลายูนะคะแต่ว่าในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยก็จะออกอากาศนะคะทั้ง12คลื่นความถี่ด้วยกันเรียกได้ว่ามีช่องทางหลากหลายมากที่ได้ให้ติดตามรับฟังกันนะคะกับมิวพลอย
2: ค่ะมาวิดีรู้จังหวะ
0: ถูกต้อง
2: เป็นจะเป็นนักจัดรายการอีกคน
0: วันไหนเราติดงานฮัลโหลบ้าง
2: บางว่าง
3: อยากกันนั้นเลยครับไม่อยากจะแย่งหน้าพี่น้องเลยครับ
0: แล้วก็จะเปลี่ยนวันนั้นเป็น
2: พี่ดีนขอเมา
0: ไปเลยนะคะก็ให้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไปเลยนะคะชั่วโมงที่สองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะบางหา
3: เขาจะเป็นเรื่องของทุนอีกนะครับแต่คราวนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ทุนที่เป็นแบบแนวสายบู๊หน่อยนะครับก็จะเป็นน้องๆนะครับที่สนใจในสายช่างนะครับก็จะเป็นทุนวิทยาลัยนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้เรียกว่าในพื้นที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินนะน้องเหมียวน้องพลอยเคยได้ยินไหมครับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC
0: พลอยก็มาได้ยินตอนมาทำงานที่นี
2: ่เพิ่งได้ยินเหมือนกัน
0: ไม่เข้าใจเลยวิทยาลัยอะไร
2: IRPC ทำไมชื่อมันแปลกๆจังเลย
0: แต่เราก็มาอ่านข้อมูลเพราะว่าเราจะต้องเตรียมประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จากจะให้บางอาหารแนะนำในส่วนของวิทยาลัยกันหน่อยค่ะ
3: วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะครับเป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองฮะเรามีความร่วมมือกันนะครับตอนนั้นนะครับก็คือเรามองเล็งเห็นนะครับถึงความต้องการของคนในพื้นที่ที่อยากจะไปพัฒนาตัวเองนะครับโดยท่านรองชนะทันนะครับท่านรองเล็งเห็นแล้วตรงนี้ว่าเด็กของเราในพื้นที่ก็มีความสามารถเนาะแล้วก็ถ้าได้ไปพัฒนาศักยภาพแล้วก็มีการผลักดันในเรื่องต่างๆเนี่ยก็น่าจะได้ไปเปิดโอกาสข้างนอกมากกว่าก็เลยมีการทำ MOU กันนะครับซึ่งตอนนั้น MOU ของเราอ่ะครับก็เริ่มพูดถึงเรื่องของสาขาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในแต่ละปีอ่ะครับเราก็จะมีนักเรียนทุนของเราไปเรียนที่นั่นนะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยประมาณ5ทุนด้วยกันนะครับซึ่ง5ทุนตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับค่าใช้จ่ายผิดกับเมื่อกี้นะฮะของเมื่อกี้เนี่ยของทาง CBO เนี่ยเขาดูแลตลอดหลักสูตรแต่ถ้าเกิดเป็นของหลักสูตรเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเหมือนที่น้องพลอย ขอถามพี่ดีนะว่ามันมีหรือเปล่าเกรดเฉลี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปทุกเทอมก็จะต้องได้ 2.5 ก็คือเป็นนักเรียนทุนที่จะต้องเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ค่าใช้จ่ายเขาก็จะดูแลตลอดก็คือค่าเทอมครับแต่ส่วนเรื่องค่าหอค่าที่พักพอปี2อ่ะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องเรียกว่ามาดูแลเองก็คือเรื่องค่าที่พักค่าที่พักในที่นี้นะครับก็คือไม่เกินเดือนละ 1,000 กว่าบาทซึ่งทางวิทยาลัยก็จะเป็นคนจัดการให้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดอ่ะทางวิทยาลัยเขาเป็นคนดูแลหมดเลย
2: อ
3: ันนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับแต่ก็คล้ายกันครับก็คือทางวิทยาลัยก็ดูแลครับก็คือจะมีเรียกว่าอาชีพเสริมให้กับน้องๆที่ไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษให้สำหรับน้องเด็กช่างที่ขึ้นไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้พี่เอามาเล่าให้น้องๆฟังกัน
2: เหมือนเคยเห็นคลิปนึงที่พี่ดีนไปเยี่ยมน้องๆ ใช่ไหมคะที่ระยองเห
3: ็
2: นมีไปชมหอพักด้วย
3: ใช่
2: ชมหอพักก็รู้สึกเห็นจากในคลิปนะคะก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมากว่าสะดวกสบายแล้วก็เขาก็บริการดูแลอย่างเต็มที
3: ่ใช
0: ่
3: คร
0: ับ ค่ะเมื่อสักครู่พูดกันไปถึงในเรื่องของเกรดเฉลี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะต้องมีใช่ไหมคะในส่วนของ 2.75 ขึ้นไปแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมนะคะน้องจะต้องมี 2.75 ขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงตาไม่บอดสีทำไมคะเพราะว่ามันจะมีบางสาขา
3: ใช่พวกช่างพวกอะไรพวกนี้ครับก็คือเขาจะต้องเหมือนประมาณว่าต้องไปเจียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องมีช่างอิเล็กอะไรพวกนี้
2: เหมือนในแบบเหมือนทำงานในโรงงานที่จะต้องมีปุ่มเป็นสีส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มสีเขียวสีแดงในการแบบควบคุมเครื่องจักรจะต้องเป็นสิ่งสำคัญ
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกอะค่ะลง PR ในช่วงแรกๆที่พลอย PR ในเรื่องนี้ค่ะเราก็งงว่าทำไมจะต้องไม่ตาบอดสีมันต้องมีความจำเป็นความเฉพาะหรือเปล่า
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับสายแพทย์ในเรื่องของตาทดสอบตาบอดสีแต่ว่าในสายของอาชีพก็สำคัญเหมือนกัน
0: ถูกต้องก็เลยมารู้ว่าในส่วนของบางสาขาค่ะก็จะมีความสำคัญในเรื่องนี้อย่างที่น้องหมิวบอกเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นในเรื่องของการใช้สีต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีในส่วนของน้องๆที่กำลังศึกษาร.ด.อยู่ปี2ต่อเนื่องเหรอคะหรือพ้นภาระทางทหารก็คือเพศชาย
3: ใช่ก็คือน้องๆของเราแน่นอนอยู่แล้วก็คือเป็นเพศชายอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
3: เขาก็จะมีเรื่องของการให้ไปเรียนนสท.นี่แหละครับที่ว่าเขาก็จะมีการดูแลในเรื่องของการไปฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องนี้ครับ
0: ไม่ต้องกังวลนะคะอายุไม่เกิน22
3: ใช่คร
0: ับ นะคะจะต่างจากทุนเมื่อสักครู่ไม่เกิน30นะคะแยกกันให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจสลับกันทุนนี้อายุไม่เกิน22
3: ก็คืออยากได้เด็กที่เรียนต่อเนื่องครับจบม.3ก็ต่อปวช.อะไรแบบนี้ครับ
0: สิ่งสำคัญมากๆที่แบบดึงดูดแล้วก็ขายของได้เลยในส่วนของ IRPC นะคะนั่นก็คือในเรื่องของสวัสดิการอยากให้บังดินเน้นย้ำกันนิดนึงว่าน้องๆจะได้สวัสดิการอะไรกันบ้างอีกสักครั้งหนึ่ง
3: สวัสดิการที่น้องจะได้ก็คือค่าเรียนตลอดหลักสูตรครับที่เขาจะได้รับนะครับก
0: ็
3: คือถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ตกซะก่อนเนาะ
2: ก็คือ 2.5
3: ใช่
2: แต่ในตอนที่สมัครก็คือ 2.75
3: ใช่ครับ
2: ตอนที่เรียนเราต้องรักษาเกรดเอาไว้ 2.5
3: ใช่ถ้าเมื่อไหร่เกรดตกก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะต้องน้องและผู้ปกครองก็ต้องเป็นคนรับภาระตรงนี
0: ้แต่ยังเรียนได้อยู
3: ่ยังเรียนได้อย
0: ู่แค่ว่าในค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะไม่ได้ออกให้
3: ใช
0: ่ก็ต้องเรียกได้ว่าเข้าไปได้แล้วก็ต้องมีความแบบว่าตั้งใจมีความพยายามด้วยบางคนบอกโอ้ยฉันได้ทุนแล้วจะเรียนก็ได้
2: ไม่เรียนก็ได้
0: ไม่ได้สำคัญมากๆเพราะยังมีหลายคนที่เขาอยากจะได้รับโอกาสตรงนี้ในเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วก็ต้องทำให้มัน
3: ปีนึงแค่ห้าทุนเองปีนึงมันแค่ห้าทุนเองครับแล้วก็ถ้าเราไม่รักษาตรงนี้ครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะเป็นเรียกว่ารุ่นน้องต่ออีกแต่ว่าน้องๆที่เข้าไปทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับต้องบอกว่ามีความตั้งใจอาจจะมีเพ้อเร่อไปบ้างเพราะว่าเราอยู่ไกลจากที่บ้านของเราจากปัตตานีไประยองจากยะลาไประยองอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำให้เด็กอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าว้าว
2: เห็นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบไปบ้าง
0: พอแต่ว่าก็กลับมาได้บางคนก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พอไปที่นู่นมีความรู้สึกอุ้ยมีอิสระจะทำอะไรก็ได
2: ้
0: สิ่งเราต่างๆ
3: แต่ก็ต้องขอบคุณทางคุณครูแล้วก็ทางคณะอาจารย์จากทางโน้นนะครับเขาจะดูแลเขาจะมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ปกครองครูผู้ปกครองอ่ะที่เขาจะมาดูแลน้องๆที่เราส่งไป5คนก็จะมีการติดตามกันตลอดครับทางสวต.เราก็จะมีการขึ้นไปนิเทศดูน้องๆครับมีปัญหาอะไรหรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งล่าสุดน้องๆที่ไปก็มีการเหมือนที่น้องหมิวเห็นนะครับว่าเราไปติดตามดูแล้วก็เราได้มีการทำคลิปแล้วก็ถามเขาแล้วว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่เขาได้รับก็เหมือนกันครับก็คือประสบการณ์ถ้าเกิดเขาอยู่ในพื้นที่สิ่งที่เขาจะเจอก็คือเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยเมื่อกี้ของ CP เราจะเจอเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับน้องๆกลุ่มนี้ก็เช่นกันครับสิ่งที่เขาได้ไปก็คือได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากเพื่อนๆที่ไม่ใช่เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
3: สิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาได้ฝึกภาษาเขาด้วยภาษาในที่นี้คือก็รู้อยู่ครับว่าบ้านเด็กเราพูดไปแล้ว
2: พูดภาษาไทยไม่ชัด
3: ใช่แล้วก็แรกๆครับก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือเล่าให้น้องๆอ่ะเล่าให้ผมฟังก็เล่าให้บางดินฟังว่าปัญหาเนี่ยตอนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันแต่หลังๆก็เริ่มสนิทภาษามันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มสื่อสารกับเพื่อนได้น้องๆหลายคนก็เก่งขึ้นครับแล้วมีความพัฒนาก้าวกระโดดน้องๆของเราตอนนี้ก็คืออยู่ปวช.3แล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นไอเปกจะเป็นทุนระดับปวส.
0: มีทุนต่อเนื่อง
3: ใช่ครับเราก็ยังดูแลอยู่ครับก็คือจะมีการให้นักศึกษาของเราเนี่ยน้องๆของเราเนี่ยได้ต่อไอเปกซึ่งมันจะเป็นสาขาปิโตรเคมีอะไรก็แล้วแต่ที่น้องๆเนี่ยครับสามารถที่จะไปพัฒนาตัวเองได้พอโตขึ้นในระดับที่เขาสามารถทำงานเขาก็จะมีงานรองรับแต่งานที่รองรับอ่ะครับที่พี่ถามอ่ะเขาจะเหมือนประมาณว่าอยู่ตามแถวระยองหรือตามแถวนั้นซึ่ง
2: พอเป็นสายที่แบบเกี่ยวกับ
3: ปตท.
2: ปตท.จะอยู่แถบระยองแถบลงที่มีโรงงานเยอะๆ
3: ซึ่งเราอ่ะครับก็มองประเด็นนี้ว่าก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้กลับบ้านก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ในทีมโดยทางผอ.นิโสระยาแล้วก็หลายๆคนตอนนี้ก็คุยกันว่าเราจะมาหาตำแหน่งให้กับน้องๆในพื้นที
0: ่
3: ซึ่งในตัวของโครงการนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าโครงการเนี้ยมันจะมีอยู่นิดนึงที่เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าที่พักพอปี2ซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีการทำข้อตกลงก็คือคุยกับทางผู้ปกครองนะว่าพอปี2เนี้ยเด็กๆอาจจะต้องถอยให้กับ น้องๆที่เข้ามาปีหนึ่งเพื่อจะอ่านตรงนั้นแล้วก็ปวช.2ก็ต้องมาหาที่พักรอบๆนอกซึ่งตรงนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200-1,300 เราเนี่ยครับก็จะมีที่เขาบอกมาทางบางดีนแล้วก็ทีมงานตอนนี้ก็พยายามที่จะหาเครือข่ายที่จะช่วยน้องๆซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีแล้วครับที่จะช่วยสนับสนุนทุนตรงนี้อยู่
0: ว้าว เป็นเรื่องที่ดีมากๆ
3: ใช่ครับ
0: แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของความเป็นอยู
3: ่ดีมาก
0: บางคนกังวลน้องหมิวไปไกลจากพื้นที่เราแล้วก็น้องๆหลายๆคนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นน้องมุสลิมนะคะการเป็นอยู่เป็นยังไงอาหารการกินที่พัก
2: และการทำปฏิบัติศาสนกิจ
0: จะลำบากหรือเปล่าจะทำได้ไหมยังไงคะ
3: อันนี้ขอเมาเลย
1: ขอเมาน
3: ะขอเมาที่น้องพลอยเคยทำคลิปให้พี่แหละก็ตอนแรกเราก็กลัวเพราะเราก็อิสลามเหมือนกันเราขึ้นไปคือด้วยความที่เราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแถบนี้แต่เรารู้แล้วเขาต้องการอะไรบ้
0: าง
3: มหาลัยเอ้ยวิทยาลัยเขาอะครับจัดการได้หมดเลยศาสนกิจที่พักแล้วก็เรื่องอาหารก็จะมีร้านอาหารอิสลาม
2: ร้านฮาลาล
3: วันนั้นอาจารย์ก็มีการถ่ายรูปมาให้แล้วว่าเออเนี่ยมันมีนะแล้วก็น้องๆเขาสามารถที่จะรวมตัวแล้วก็มีความสนุกด้วยเวลาถือศีลอดเหมือนจะเดือนกุมภาเนี่ยน้อง
1: พอเตรียมตัวเลย
3: เตรียมตัวเลยก็คือน้องๆกลุ่มเนี้ยก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาหารการกินแต่จะมีปัญหาเรื่องไหนรู้ไหมครับปัญหาเด็กของเราอะครับไม่ยอมขึ้นไปสมัคร
1: ก็คือ
3: นี่ไงก็เลยต้องมาม
2: ีตำแหน่งให้สมัครอยู่แต่ไม่มีใครสมัคร
0: เนี่ยอ
3: ันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องบอกว่าต้องฝากน้องเหมียวน้องพลอยช่วยพี่หน่อยเพราะว่าเราฟังเด็กๆที่เหล่านี้เขาก็คล้ายว่าเกือบจะไม่ได้โอกาสอันนี้เล่าเหมือนน้องที่ได้ปีที่แล้วที่จากสตูลนะครับรู้ไหมว่าไปได้มาจากไหนปอเอ็กอะครับไปดูเด็กประกวดสุนทรพจน์แล้วไปเจอน้องคนนี้มาแล้วก็ไปจีบ
2: ไปแบบไปจับเลย
0: ไปจับมาสมัคร
2: ไหม
3: ซึ่งไม่ใช่แบบเด็กที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาสมัครด้วยตนเองแต่เป็นการไปเชื้อเชิญมาสมัครสิ
0: เพราะว่าบางมันจะมีจุดนึงค่ะเขาจะตั้งการ์ดเลยพอได้ยินว่าอยู่ที่ระยองคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบไม่ให้ไปเป็นห่วงเพราะว่าเขาไม่ได้รู้นะคะว่ารายละเอียดลึกๆมีการดูแลมีอาหารการกินหรือในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจบางทีเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรียนบ้านเราก็พอเอาได้ทุนก็จริงแต่ว่าถ้าได้ทุนแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าไปเลยลูกอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะก็อยากจะให้บางดีนนะคะได้ทำความเข้าใจนะคะกันได้แบบได้ถูกต้องแล้วก็ได้รู้จักได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของ IRPC ของเราว่าdon't worry ไม่ต้องกังวลเลยคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาอาจจะไปกระซิบบอกเฮ้ยเห็นน้องๆที่กำลังเรียนอยู่หรือเขามีความชื่นชอบในเรื่องของสายช่างอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปเรียนกันได้การดูแลดีนะคะตรงนี้เรามีแขกคนพิเศษของเราที่จะมาร่วมพูดคุยในชั่วโมงนี้กันด้วยนะคะ
3: ต้องให้น้องก็มาช่วยเมาหน่อย
0: ช่วยเมานะคะ
3: ครับเ
4: ตอนนี้เป็นรายการสดใช่ไหม
0: สดเลยค่ะตอนนี้นะคะ
3: เขารอเกสอยู่เนี่ย
4: เดี๋ยวรอให้สารพี่ดี
3: ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้คือรอท่านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คือขายไปเยอะแล้วก็เรา
0: เนี่ย
3: ที่ IRPC แล้วเขาพาน้องก็ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้รับต่อเลย
0: ใส่หูนิดนึงนะคะ
3: มาแล้ว
0: เรียกได้ว่าต้องใส่หูฟังนะคะก็ถือได้ว่าไม่ต้องกังวลกันอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของการดูแลเราก็เห็นอยู่ตามคลิปว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่บางดีเองก็ไปเยี่ยมตามหอพักหรือแม้แต่ในเรื่องของอาหารการกินความเป็นอยู่การปฏิบัติศาสนกิจเมื่อสักครู่พี่พลอยก็เลยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะคะสบายใจได้เพราะว่าอาจจะหนึ่งแหละอย่างที่บอกพอประกาศไปปุ๊บเอ้าวิทยาลัยอยู่ระยองอย่าไปเลยลูกเรียนฟรีแต่อย่าไปนะตั้งการ์ดกันไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้แขกคนพิเศษของเรานะคะที่เพิ่งเดินทางมานะคะได้แนะนำตัวนะคะเกสคนพิเศษของเราอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือ
4: ครับก็ชื่อนายมุฟตีหามานะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับจากกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาครับของสวทนะครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่จะมาเมามอยกันในวันน
2: ี้ในเรื่องของทุนการศึกษาเมื่อกี้ผ่านไปแล้วในเรื่อง CPR อ
0: ัน
2: นี้มา IRPC
0: ถูกต้องค่ะเราพูดคุยกันในเรื่องของสวัสดิการค่ะว่าน้องๆจะได้รับสวัสดิการอะไรกันบ้างเมื่อสักครู่เราพูดกันไปในเรื่องของค่าเทอมนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของหอพักอั ันนี้ฟรีตลอดการศึกษาอ๋อเมื่อสักครู่บอกไปแล้วพอปี2ใช่ไหมคะก็จะให้รุ่นน้องใหม่ๆ
2: ใช่ต้องไปหาที่พักเองในช่วงของปี2
0: ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆ
2: ในสายช่างเราจะต้องมีอุปกรณ์มีเสื้อเฉพาะมีรองเท้าโดยเฉพาะ
0: ในแต่ละสาขา
3: อันนี้เดี๋ยวให้น้องทีเล่าให้ฟังก็ได้ครับวันที่เขาขึ้นไป
0: เป็นยังไงบ้าง
3: ทางวิทยาลัยครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนั้นคือเสื้อช็อปเป็นยังไงมาตรฐานยังไงเราไปดูหอเป็นไงบ้างครับ
0: ได้เลยค่ะ
4: ใช่ครับพอมันเป็นอย่างทุนใน RPC ครับมันเป็นการเรียนในเขาเรียกอะไรนะวิชาชีพนะครับมันก็จะมีในระดับของปวช.ปวส.แล้วก็จะมีแบบเรียนเชิงปฏิบัติอะไรเงี้ยครับในสาขาต่างๆเขาก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะพวกรองเท้าแล้วก็ชุดเฉพาะ
0: ในแต่ละสาขาบางสาขามันสำคัญจริงๆแล้วต้องใช้ค่ะอันนี้เขาให้เราไหมคะเขาหมายถึงว่ามีในเรื่องของดูแลในส่วนนี้ไหมซัพพอร์ตส่วนนี
4: ้ในส่วนของเสื้ออะไรเงี้ยครับก็จะซัพพอร์ตเองครับในปีที่2แต่ว่าก็จะพิจารณาเป็นรายเคสอะไรเงี้ยที่วิทยาลัยเขาสามารถจัดหาได้อะไรเงี้ยครับในเคสที่น้องเขาเรียกอะไรนะแบบฐานะยากจนอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าเขียนขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยได้ in case ที่แบบเฉพาะ
0: เพราะว่าบางคนบอกว่าเรียนฟรีมีชุดมีเครื่องแต่งกายฟรีแต่บางสาขาต้องใช้รองเท้าเซฟตี้แล้วก็น้องๆหลายคนบอกว่ามันราคาสูงมากอ่ะฉันไม่มีกำลังในตรงนี้อีกก็ไม่ต้องกังวลก็สามารถเขียนคำร้องมาแจ้งได้ว่าเราความต้องการ
3: ตรงนี้เราต้องบอกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรก็บอกทางครูผู้ปกครองเขาได้เขาดูแลให้อยู่ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลกันนะคะมีโน้ตบุ๊กให้ใช้ส่วนตัวระหว่างเรียนด้วยอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแอบขายของเพิ่มเติมให้นิดนึงเผื่อบางคนกังวลเพราะว่าอยู่ไกลบ้านนะคะอยู่กันถึงระยองเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยนะคะหรือแม้แต่เบี้ยเลี้ยงตรงนี้ค่ะที่ 4,500 ค่ะที่มีในอินโฟอันนี้คือได้ทุกเดือนเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะต้องมีในเรื่องของการฝึกงานอะไรยังไงบ้างไหมคะหลายๆคนแบบอาจจะสงสัยได้ยินไหมคะ
4: อันนี้ก็คือต้องพูดอย่างนี้ครับไอ้ทุนของ IRPC เนี่ยจะมีอยู่เป็นสองระดับสำหรับชั้นนะครับก็คือปวช.กับปวส.ก็คือที่ได้ฟรีหมดเลยเนี่ยจะเป็นในระดับของปวส.
0: ปวส.
4: ใช่ก็คือน้องก็คือต้องจบชั้นของม.หกใช่ครับหรือว่าปวช.หนึ่งซะก่อนนะครับก็คือสามารถต่อเนื่องได้และเสร็จทีนี้เนี่ยก็คือทุนเนี้ยเขาจะเรียกว่าคุณโครงการไอเปกนะครับเป็นโครงการเขาเรียกอะไรนะเป็นโครงการแบบโครงการพัฒนาคนกำลังสูงด้านอาชีวศึกษานะครับก็คือเป็นทุนที่วิทยาลัย RPC เนี่ยทำกับปตท.ก็คือว่าน้องๆที่เข้าโครงการเนี่ยที่เป็นระดับปวส.เนี่ยครับก็จะหายห่วงเลยในอันนี้ก็คือจะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทุกค่าใช้จ่ายเลยตั้งแต
0: ่พูดก่อนพอดีพอเห็นในอินโฟมีบอกเบี้ยเลี้ยง 4,500 บาทต่อเดือนด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันว่าอันนี้เราได้ฟรีๆเลยหรือว่าน้องจะเป็นในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ในระหว่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าเป็น iPad ก็จะได้เลยครับใช่แต่ว่าในระดับของปวช.เนี่ยจะไม่มี
3: ไม่มีนะนะครับอันนี้ก็ที่พี่พูดแหละก็คือที่น้องพลอยถามอ่ะก็จะเป็นเรื่องของระดับปวส.
0: ปวส.
3: จะเป็นทุน iPad ก็คือน้องที่อยู่ปวช.อ่ะครับก็จะได้ตามที่พี่ดินพูดตั้งแต่แรกแต
0: ่ได้เข้าใจตรงกัน
3: ใช่แต่พอขึ้นระดับปวส.สิ่งที่น้องจะได้คือน้องต้องไปสอบอีกทีนึงก็คือขึ้นระดับปวส.ใช่มั้ยครับซึ่งตอนนี้จะมีน้องของเรา2คนที่เตรียมตัวที่จะขึ้นระดับปวส.นะครับแล้วก็จะเข้า iPad นี่แหละแต่ก็คือต้องมีการคัดเลือกอีกทีนึงก็คือจากทางปตท.นะครับแล้วก็ทางเราอ่ะก็จะเข้าไปซัพพอร์ตซึ่งถ้าเกิดน้องได้การันตีตรงที่สวัสดิการนี้น้องมีว่าน้องพลอยขึ้นอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นเรียกว่าทุน iPad ทุนของเราอ่ะเรียกว่าทุน IRPC
0: อ๋อ IRPC ส่วนนี้
3: ก็คือปวช.อันนี้ทุน iPad
0: ใช่เพราะว่าที่ตัวพลอยเองอะค่ะมีข้อมูลของตัวไอเป็กนี้หนึ่งตัวใช่ค่ะก็เลยแบบเอ๊ะมันจะมีในส่วนของ 4,500 นี่มันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าหรือมันต่างกันยังไงก็เลยขออนุญาตถามแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะคะ
3: เพราะขนาดตัวเราสองคนเรายังแบบ IRPC กับไอเป็ก
4: ก็คืออย่างนี้ครับต้องอธิบายว่าทั้งสองโครงการเนี่ยก็คือเรียนที่วิทยาลัย RPC ทั้งคู่เลยแต่ว่าแยกโครงการกันก็คือเป็น2ระดับก็คือในระดับของปวช.ก็คือทุนใน RPC แล้วก็ในระดับที่เป็นปวส.เนี่ยจะเป็นทุนที่เรียกว่า iPEC นะครับแล้วก็ทุน iPEC เนี่ยมันจะเบเนฟิตมันจะเยอะกว่าในระดับปวช.แหละใช่
3: ครับ
4: คือครับ
0: ป ปิดรับสมัครพร้อมกันไหมคะเพราะว่าไอปิกจะเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว
2: ใช่
0: ไหมคะ
2: ไ
0: ล่กันยาเปิดกันมาแล้ว
4: ใช่ใช่คือตอนนี้สามารถเปิดรับได้เลยครับก็คืออันนี้คือถ้าสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็สามารถสมัครไปได้เลยใช่ครับ
0: หมดเขตพร้อมกันไหมคะใน20พฤศจิกายนนี้ค่ะ
4: ของปวช.ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอนช์ครับแต่ว่าก็คือเดี๋ยวมันจะขยายเวลาไปอีกนะครับก็คือเดี๋ยวไอเป็กเนี่ยเราก็จะมีสมัครอีกรอบนึงที่เป็นสปต.รับสมัครมันสมัครได้2แทร็ก
0: เรียกได้ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครกันถึง20พฤศจิกายนแต่ว่าขอแอบถามนิดนึงพอน้องพูดว่ามี2ทุนตรงนี้ค่ะก็เลยอยากทราบว่ามันหมดเขตพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในมือพอยมีข้อมูลในส่วนของไอเป็กอย่างเดียว
2: ใช่
0: ค่ะแต่ว่าพอเราพูดถึง2โครงการก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังไม่สับสนแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่า20 พฤศจิอยู่ๆไปทุนนู้นเอาหมดก่อน20พฤศจิก็จะได้เข้าใจตรงกันเผื่อใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่ในตอนนี้นะคะ
3: คืออันนี้ขอเพิ่มนิดนึงก็คือไอที่ตัวที่โปรชัวร์ที่เนี่ยมันจะเป็นทุนระดับปวส.ก
0: ็
3: คือไอเป็กเนี่ยคือตัวเนี้ยจะเป็นทาง IRPC เขาส่งมาให้ทางสปต.ช่วยประชาสัมพันธ์น
0: ะครับ
3: แต่ในส่วนหนึ่งของไอเป็กเนี่ยก็จะมีส่วนเซี่ยวในเขตของเราก็คือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระดับปวส.นะครับ
0: โอเคเข้าใจเข้าใจอ
3: าจจะเป็นแบบต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือทุนตัวปวส.มันจะเป็นตัวที่ไปต่อยอดซึ่งของเราอะครับน้องสองคนที่จะจบชื่อน้องแล้วนะน้องซ
4: อ
3: บวานกับคิดบวกน้องของเราจะดูเราจะรู้จักหมดเลย2คนเนี้ยจะขึ้นระดับปวส.ซึ่งน้อง2คนเนี้ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะต่อไอเป็กไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็กเพราะน้อง2คนนี้เก่งมากเราก็เลยมีทุนตัวเนี้ยเข้ามาเพื่อมาซัพพอร์ตให้เราก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทาง IRPC เขาแต่หลักๆของเราอ่ะเราจะดูน้องเล็กๆครับก็คือระดับปวช.
2: ปวช.ก็คือเขาเรียกว่าทุน IRPC ในปีนี้มีโควต้ากี่โควต้า
3: ครับ
2: 5โควต้าว่างอยู่ใช่ไหมคะยังว่างอยู
3: ่
2: ต้องการคนมาสมัคร
3: เหมือนไม่เอาแบบเหมือนปีที่แล้วครับที่ไปลากตัวมาจากประกวดสุนทรพจน์อะไร
0: อันนี้ในส่วนของสาขาวิชาคะมีเป็นสาขาวิชาอะไรบ้างเพราะว่าพอเป็นปวช.แล้วก็ปวส.อยากจะรู้ว่าต่างกันหรือเปล่าในส่วนของสาขาที่เปิดรับสมัครอยากให้เน้นย้ำนิดนึงค่ะ
3: ที่เขาเปิดตอนนี้ก็ได้ที่หลักๆเลยก็มีช่างไฟฟ้า
0: ช่างไฟ
3: ช
0: ่
3: างยนต์นะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างกลโรงงาน
0: อ
3: ันนี้คือจะหลักๆของปวช.ที่เราสามารถที่จะไปเลือกได้
0: ใครที่มีความสนใจหรือมีความถนัดในด้านนี้ก็สามารถที่จะรับในส่วนของทุน IRPC ได้ในระดับปวช.เข้าใจถูกต้องนะคะทางนี้ทางนั้นในส่วนของขออนุญาตมูฟมาที่ปวส.นิดนึงเผื่อใครที่กำลังฟังอยู่ฉันจบปวช.แล้วฉันจะต่อในปวส.ก็จะมีในส่วนของทุนไอเปกซึ่งจะมีสาขาวิชาได้แก
3: ่ก็จะเป็นวิชาปิโตรเคมีครับเคมีอุตสาหกรรมเทคนิคพลังงานนะครับแมคาโทนิกนะครับแล้วก็เทคนิคทางยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สาขาวิชาการบัญชีแล้วก็ถ้าเกิดเทคนิคการผลิตอะไรพวกนี้ครับแต่หลักๆเลยของเขาก็จะเป็นทางช่างอุตสาหกรรมมากกว่า
2: เป็นช่างในโรงงาน
3: เพราะว่าเขาจะร่วมมือกับทางปตท.นั่นเอง
0: ค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายสาขาวิชาตามในความชื่นชอบในความถนัดของน้องๆเมื่อสักครู่ในชั่วโมงแรกทุน CPO มีในเรื่องของการจองตัวมีงานทำ 100% ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของ IRPC เรามีในเรื่องของการันตีในเรื่องของการทำงานหรือเปล่าขายของกันนิดนึงค่ะ
2: เห็นแววน้องคนนี้เก่งมากอยากจิ้มไปทำงาน
0: มีไหมคะแบบนี
3: ้
4: อันนี้ก็คือถ้าน้องๆที่กำลังเล็งอยู่นะครับท
0: ั้
4: ง6สาขานี้ครับที่อยู่บนในจอที่7สาขาเนาะอันนี้เป็นโครงการไอเป็กโครงการไอเป็กเนี่ยเป็นโครงการที่น้องเนี่ยเข้าไปอะครับก็คือรับทุนแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยการันตีว่าน้องจบจากโครงการไอเป็กเนี่ยน้องทุกคนก็ต้องไปทำงานกับบริษัทที่น้องรับทุน
0: โอกาสในการทำงานค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว
4: ก็คือ
0: 100% ได้ไหม 100% เลย
4: ใช่เพราะว่ามันจะมีการทรายการเซ็นสัญญาเนาะการเซ็นสัญญากับวันที่เราไปรายงานตัวหรือว่าเข้าศึกษาเนี่ยเราก็ต้องเซ็นสัญญาเพื่อขอรับทุนจากบริษัทที่เขาซัพพอร์ตเราแล้วเสร็จทีนี้เราก็จะใช้เวลาในการเรียน2ปีพอเรียน2ปีเสร็จเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็จะเข้าไปทำงานกับบริษัทนั้นๆเลยครับใช่
0: เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญในการเจียประกอบการตัดสินใจในการจะสมัครนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าอยู่ระยองแล้ว มีนู่นนี่นั่นฟรีสวัสดิการต่างๆแต่แอบกังวลฉันไปเรียนตั้งไกลฉันจะมีงานทำหรือเปล่าจบออกมาฟังน้องมุกตีพูดเมื่อสักครู่อ่ะการันตีเลยว่าเรียนที่เราจบออกมามีงานทำแน่นอนนะคะ
2: แต่ว่าในอีกมุมนึงที่พี่ดินอธิบายก็คือพยายามที่จะหาช่องทางให้เด็ก3จังหวัดกลับมาที่บ้านเรา
3: ก็อันนี้ก็คือล่าสุดที่ไปคุยกับทางทีมเรียกว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนแล้วก็ภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับทราบข่าวว่าก็โอเคการันตีในความที่ว่าเป็นเด็กของทางสวต.ก็อาจจะไม่ใช่ว่าเหมือนมาตกลงกันเลยว่าต้องกลับมาก็อาจจะเป็นทางเลือกให้น้องๆ
0: ในอนาคต
3: ว่าจบมาจากเพียงวิทยาลัย IRPC ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ต้องขอไว้ก่อนว่ามีที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวก็หลังจากที่เราไปเซ็นสัญญากันแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็จะดูแลน้องๆที่ขึ้นปี2ที่เราให้น้องพี่หมอก็ต้องคอยฟังว่าในปี2อ่ะเรื่องของค่าขออย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีประเด็นปัญหาอยู่ว่าทางวิทยาลัย IRPC อ่ะเขาขอที่จะให้เด็กพวกนี้ออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกก็เลยอาจจะต้องเหมือนดูแลน้องๆใหม่น้องเก่าอาจจะต้อง
1: ดูแลตัวเอง
3: ดูแลเอง
0: อย่างน้อยก็ได้ช่วยในแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกไป
3: ซึ่งตอนนี้พอมันเป็น 1,2,3 เหมือนเราคุยช่วงแรกว่า 1,2,3 มันก็เยอะอยู่นะเด็กๆก็จะเริ่มรู้สึกแบบโอเคเราทางน้องมุฟตีทางปอนิโสยาทางพี่ก็มีการกังวลกันก็เลยกลับมาก็เลยมาเฟ้นหาผู้ใหญ่ใจดีกันตอนนี้ก็อาจจะมีแล้วแหละแต่ว่าขออุบไว้ก่อน
2: โอเคได้ผู้ใหญ่ใจดีที่จะซัพพอร์ตน้องๆที่อยู่ในทุนของ IRPC ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทุนที่สำคัญมากๆนะคะที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่ของเราที่มีความถนัดแหละเมื่อสักครู่ชั่วโมงแรกอาจจะเป็นสายนู่นอันนี้เป็นสายอาชีพอาจจะมีหนุ่มๆหรืออาจจะมีสาวๆก็มีสาวเท่ที่น้องหมิวบอกเมื่อสักครู่เผื่อใครสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะขายของกันทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของช่องทางการรับสมัครอะคะจะสมัครอะไรยังไงได้บ้างเผื่อน้องๆฟังอยู่แล้วสนใจค่ะ
4: ก็คือเนี่ยครับตามเบอร์ชัวร์มันก็จะมีตัวฟอร์มรับสมัครหรือว่าสามารถสอบถามเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยก็คือจริงๆของ IRPC เนี่ยอุบไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆอันนี้ขึ้นของ IPEC พอดีก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือ IPEC ที่โชว์อยู่ครับมันเป็น IPEC ที่โครงการ IRPC เป็นทั่วประเทศเนาะเด็กทั่วประเทศเนี่ยสามารถสมัครได้เลยทั่วประเทศแต่เสร็จทีนี้ตอนนี้เนี่ยสบต.เราเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการเจรจาทำ MOU ฉบับใหม่เฉพาะ IPEC ที่เป็นเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ก็คือความพิเศษ
4: มีความพิเศษเราไม่ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนๆในพื้นที่อื่นเราจะกันโควต้าเฉพาะประมาณ5โควต้าให้กับเด็กจชต.โดยเฉพาะเลยก็คือว่าน้องที่อยากจะสมัครก่อนในรอบนี้ก็สามารถโอเคสมัครไปพังๆแต่ว่าอย่างกลุ่มงานเราตอนนี้ก็คือกับ IRPC เนี่ย IPEC เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเฉพาะอีกทีนึงครับว่าสำหรับของปีการศึกษา70นะว่าก็คือเดี๋ยวเราจะรับเด็กจชต.ที่เป็นเด็กเฉพาะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนจังหวัดอื่นๆในประเทศ
2: ในพื้นที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าฉันจะไปสู้เด็กกรุงเทพได้ไหม
3: คือถ้าเกิดตอนนี้โบชัวร์เนี่ยมันจะเป็นทั่วประเทศแต่ไอ้ที่เราจะไปคุยที่น้องทีกับพี่แล้วก็เดี๋ยวทางพอนิสโสยาที่จะไปคุยกับเขาครับเราก็จะไปทรายกันอีกทีนึงว่าเราจะดีไซน์ออกมาคือ5ทุนเนี่ยเราจะการันตีให้น้องในพื้นที่นะก็คือเหมือนเว้นที่ให้กับสมมติเรารับ30ที่ก็จะมีน้องของเรา5คนเนี่ยที่จะอยู่ในส่วนนั้นแล้ว
0: ก็จะเป็นแบบความพิเศษของเด็กในพื้นที่ของเราไอเป็กเนี่ยก็คือสมัครกันได้ทั่วประเทศแหละอย่างที่บอกแต่ว่าจะมีความพิเศษในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราน้องก็จะมีโควต้าเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะ
3: สำหรับน้องซอกวานกับน้องคิดบวกครับที่จะขึ้นไปปวส.ฮะเราก็วางรถแมพตรงนี้ให้น้องเขาไปเลย
2: ก็เหมือนเราปูทางแบบว่าเป็นนำทางให้น้อง

0: ที่เดียวกันมาจากบ้านเราต้องดูแลกัน
1: ถูกต้อง
2: หรือว่าได้เป็นเครือข่ายไปอีกอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆที่จะมาสมัครนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะไปแล้ว
0: จะแตกแยกหรือเปล่าม
3: ีพี่ๆคอยดูแลอยู่รวมไปถึงทางผู้ปกครองสวตก็ดูแลนะคะ
0: ดูแลไปถึงที่เลยพี่ตีน
3: การอยู่การกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ความสำคัญมากๆนะคะม
2: ี
3: ไปเยี่ยมเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไปดูแล
2: เรายังคุยกันเลยว่าดูดีกว่าเรา
0: พี่ดีนการันเตอร์ถูกการันตี
3: การันตีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะสบายใจได้เลยอย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขาก็จะมีความเป็นห่วงเพราะว่าอยู่ไกลบ้านนะคะแล้วก็แบบระยองอะเนาะบางคนบอกไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ไปเรียนที่นั่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็จะต้องมีความเป็นห่วงกันนิดนึงแต่วันนี้พอได้คุยกับในส่วนของบางดีนแล้วน้องมุฟตีตรงนี้ก็ได้เอ้ยสบายใจในหลายๆอย่างนะคะก็อย่างที่บอกกันเดี๋ยวในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตแหละ
0: เร็วๆนี
3: ้เร็วๆนี้นะคะ
2: ส
3: ามารถที่จะไปสแกน QR code ดูในเรื่องของฟอร์มการสมัครก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจ
0: เตรียมตัวไว้ก่อน
3: เตรียมตัวกันไว้ก่อนประกอบการตัดสินใจนะคะก็หรือใครจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนของอินโฟตัวนี้จะแยกเลยว่าเป็น QR code ฟอร์มรับสมัคร QR code ในเรื่องของรายละเอียดนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ก็อยากจะบอกว่าโอกาสดีๆในทุนแบบนี้ก็อยากจะให้น้องในพื้นที่ของเราได้มีโอกาสนะคะในการที่จะศึกษาต่อด้วยนั่นเองนะคะมีอยู่มีอะไรเพิ่มเติมไหมบางขามีอะไรที่แบบว่าอยากจะเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะหรือยังไง
2: อิ่มใจครับแล้วก็ดีใจน้องทีมาทัน
4: จริงๆอยากจะยืนยันกับ
3: ยังไงยังไง
4: ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่สนใจฟังอยู่ว่าแบบโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบเฉพาะพิเศษถ้ากับ IRPC อย่างเงี้ยเพราะว่าแบบระยองเราก็เวลาเราไปนิเทศติดตามเนี่ยเราก็เน้นย้ำกับทางผู้บริหารกับฝั่งนู้นเหมือนกันแล้วก็อาจารย์เขาครับเซตอาจารย์เขาเรียกอะไรนะอาจารย์แม่เน
2: า
4: ะสองท่าน
2: เขาเรียกอาจารย์แม่เลย
4: จะดูแล
3: คนที่ดูแล
4: ดูแลเฉพาะในโครงการดูแลแบบตั้งแต่เรื่องการวางหน่วยกิจการเรียนทุกอย่างเลยการอยู่การกินการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงเลยแบบอันนี้ยืนยันได้
3: เราไม่เคว้ง
4: ไม่เคว้งไม่เคว้ง
3: บางคนบอกไปไกลแล้วจะรู้สึกเคว้งหรือเปล่า
0: คิดถึงบ้าน
3: ไกลบ้านก็ปรึกษาอาจารย์แม่ได้หรือแม้แต่ในส่วนของรุ่นพี
0: ่
3: ที่ไปเป็นตัวอย่างอยู่ที่นั่นไว้แล้วนะคะน้องๆก็สามารถที่จะปรึกษากันได
0: ้แล้วเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีแล้วก็สามารถแบบคุยกับที่บ้านได้เหมือนอยู่ใกล้กันก็มีเทคโนโลยี
2: แล้วสัญญาณเต็มตลอดทั้งวิทยาลัยเลยครับ
0: ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถติดต่อสื่อสารกันได
2: ้
3: การเป็นอยู่ก็ดีด้วยนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าเราขายของให้เขาครบจริงๆนะคะทั้งสองชั่วโมงเต็มๆกันเลยนะคะ
2: ให้น้องๆมีโอกาสจริงๆนะครับกลับไปตอนช่วงต้นรายการอะไรเขาเรียกว่าโอกาสดีๆอย่างเงี้ยเราต้องรีบไขว่คว้าไว
0: ้อย่างพี่หมิวฟังในตอนนี้ก็คือรู้สึกอิจฉาเด็กสมัย
3: นี้จะกลับไปเรียนใหม่จะกลับไปเรียนใหม่รู้สึกว่าเขามีโอกาส
0: มีทุนเยอะแยะเลยค่ะ
3: ย
0: ัง
3: ไงก
4: ็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะครับวิทยาลัยนี้ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ได้เมาก็คือ
3: ยังค่ะยังเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
4: โครงการไอเปกเนี่ยก็จะมีโครงการที่ปตท.มีความร่วมมืออย่างประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศอะไร
2: มาเขาจะมาเรียนด้วยเราก็จะมีเพื่อน
3: แล้วก็จะมีเพื่อนต่างชาติด้วย
4: มีเพื่อนต่างชาติด้วยที่
3: กลับมาเราก็อาจจะมีภาษาที่เพิ่มขึ้นที่ภาษาที่สื่อสารได
0: ้
3: ถูกต้อง
2: เลยไปดีบ
4: อในอนาคตน้องๆบางคนที่แบบสนใจอะไรเงี้ยอยากจะแบบอ่ะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถเชื่อมได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปตท.อะไรเงี้ยก็ขยายไปยังต่างประเทศด้วยแล้วก็ไอ้ RPC ก็ผลิตกำลังคนให้บริษัทในเครือเนี่ยครับส่งไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเป็นโอกาส
3: ที่อยากจะอินเตอร์นะคะ
2: แล้วเขาก็สนใจเด็กเรามากๆด้วยขนาดโบชัวอะไรเขาก็ทำเด็กของเราเป็นโบชัวเน
3: า
2: ะ
3: แสดงว่าเขาต้องเห็นแววหรือเห็นอะไรดีในตัวของเด็กของเราแน่เลยนะคะ
2: เด็กของเราก็ขยันมากนะครับไปแล้วก็แบบสุดยอดเลยน้อง
3: ๆวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น CPO IRPC หรือแม้แต่ทุนไอเปกเราก็ได้รับความรู้การรวมไปถึงส่งต่อโอกาสขอบคุณบางดีนขอบคุณน้องมุฟตีมากๆนะคะที่แบบว่ามาให้ข้อมูลกันแล้วเหมือนกับว่าพี่มองมากกว่าในเรื่องของข้อมูลนะคะเหมือนเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่หลายคนนะคะที่อาจจะไม่รู้จักวิทยาลัยนี
0: ้แล้วก็ได้มาแบบขยายความว่า วิทยาลัยนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ความเป็นอยู่เป็นยังไงน้องๆก็จะได้รู้มากขึ้น
3: ใช่เพราะว่าบางคนค่ะกังวลสวต.เขาพูดกันในเรื่องของการเปิดรับสมัครพอสมัครเสร็จแล้วปุ๊บ จะทิ้งเราลอยแพหรือเปล่าหายไปหรือเปล่ามันเป็นข้อกังวลของใครหลายๆคนวันนี้นะคะสองท่านมาการันตีกันตรงนี้แล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณบางดีขอบคุณน้องมุกตีมากๆเลย
0: ในโอกาสต่อไปจะมีเรื่องทุนอะไรอีก

0: มีแน่นอนฮะ
1: มีแน่นอนมีแน่นอน
0: ต่อไปเราอาจจะไม่แย่งเด้งซีนกันนะครับ
2: โอเคจัดรายการแทนแล้ว
1: ต่อไปก็คือมุฟตีและบังดีนขอมาขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยในช่วงของมิวพลอย
2: ขอมาน
1: ะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณเราออกอากาศกันในชั่วโมงตรงนี้ทั้ง5จังหวัดรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์กับเราไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนเพียงแค่มีเสียงยานอินเทอร์เน็ตก็รับฟังรับชมแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้วันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะเอาไว้โอกาสหน้าได้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
3: บ๊ายบาย
1: ขอบคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
2: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
3: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะสำหรับวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะได้แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆโดยส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง912นั้นภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะหัวหน้าหนูกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะดูแลหัวหน้าแผนกรายการและข่าวและหัวหน้าแผนกเทคนิคนะทีมงานรายการและข่าวและทีมงานเทคนิคนะคะโดยการนำของท่านหัวหน้านาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะและทางด้านของธุรการนะคะพันตรีอิสมาเอลเจสูค่ะพร้อมด้วยทีมงานสถานีวิทยุ912นักพัฒนาทุกๆด่ายเลยร่วมกันลงพื้นที่ต่างๆดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ912ค่ะวันนี้มีดิฉันสาริปาเมลีเป็นผู้ดำเนินการค่ะกับมารายงานตัวนะคะมีการไลฟ์สดด้วยทาง TikTok แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มีเสียงวิทยุออนไลน์ด้วยที่หลายท่านถามกันมาคุณสากับป้านี่คนเดียวกันไหมคนเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็จะเรียกว่าคุณสาหรือพี่สาน้องสานะคะเราก็อยู่ร่วมกันตรงนี้ก็เป็นคนๆเดียวกันนะคะหลายท่านจะบอกเรียกกับป้ายากชื่อนี้เรียกยากนะชื่อสาริป้าเรียกยากนะคะก็เลยเรียกสาเขาเลยก็รับได้ทุกชื่อเลยที่เรียกมาก็ถือว่าเราคุ้นเคยกันนะก่อนที่จะไปเรื่องราวเล่าสู่กันฟังในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยหน่วยราชการทหารพัฒนากับประยิบยกมาในส่วนของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะในใจความสำคัญที่ว่าผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรที่จะยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อนหรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนักจะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจงานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้เจอกันวันอังคารที่6ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม10ค่ําเดือน10ปีมะเมียค่ะทุกท่านวันนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์อ่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะณขณะนี้จิตอาสาพาเที่ยววัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดอยุธยาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆจิตอาสา904ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยกันนะคะติดตามกันเยอะๆจะได้ทราบในเรื่องราวต่างๆในส่วนของการประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนจิตอาสาค่ะคุณฟังต่อจากนี้ในส่วนของเดือนตุลาคมติดตามกันมาตามกันจกว่าตุลาคมเนี่ยมีในส่วนของวันสำคัญแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีวันมะเร็งเต้านมสากลนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องราวของสุขภาพก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านของสุขภาพที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีโครงการบริการรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทุกๆปีนราธิวาสปีละ1ครั้งณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ตำบลลำพูนะคะสำหรับปีนี้ก็ผ่านไปแล้วเราจะได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าตามลำดับต่อๆไปกับพระก็จะหยิบยกมาฝากทุกๆท่านในเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะไปกันต่อนะคะกับหลายๆเรื่องราวที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในวันนี้ด้วยนะคะในเรื่องราวของการทำความดีที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามในส่วนของการประชาสัมพันธ์ด้วยกับอยากจะหยิบยกในเรื่องราวของ
การประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลที่มีการสำรวจโดยเสนาธิการทหารทีมการลงพื้นที่ฟลอรัมเบลพักซิตี้ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่มีการวางแผนการบรรเทาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยวันจันทร์เมื่อวานนี้ล่ะค่ะทุกท่านพลเอกณัฐพงษ์พราวแก้วเสนาธิการทหารลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอรัมเบลพาร์คซิตี้เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์การอุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการร่วมการวางแผนแนวทางการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยมีพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาบรรยายสรุปในเรื่องราวของสถานการณ์เบื้องต้นสภาพพื้นที่แล้วก็ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามลำดับต่อไปในการนี้ทางด้านของท่านเสนาธิการทหารก็ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการบรรเทาสถานการณ์แล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเน้นการบูรณาการกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยุทโธปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการของพื้นที่ของประชาชนด้วยแล้วค่ะทางกองทัพไทยพร้อมเคียงข้างประชาชนแล้วก็ร่วมกันทุกภาคส่วนเร่งคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการสร้างความดีโดยตั้งใจมาจากผู้บังคับบัญชาของกองทัพไทยค่ะจะตามกันด้วยนะคะนราธิวาสเองโดยทางด้านของติดตามส่วนราชการก็คือหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเราตามกันดูว่าทางด้านของความคืบหน้าในการที่จะดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของผู้บังคับบัญชาแล้วก็หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะตอนในช่วงของเดือนตุลาคมอย่างเงี้ยทางด้านของหน่วยงานต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งกันนะคะก็คือตามกันดูโดยทางด้านของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยก็ร่วมพิธีรับส่งหน้าที่แล้วก็มอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระหว่างพลโทประวันบุญบันดาลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเสนาธิการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหยิบยกมาฝากหลายท่านก็รู้จักท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะแล้วก็กับในส่วนของการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะคะกับพลตรีสุภฤกษ์จันจาวิจักนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4ท่านใหม่ค่ะโดยในพิธีก็มีการลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่แล้วก็ได้กระทําพิธีมอบหน้าที่แล้วก็การบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่41 42 43 44 45 46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแล้วก็มีทางด้านของหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทางพัฒนาพร้อมกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทางพัฒนาตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะกับประกาศหยิบยกมาฝากทุกท่านกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะสำหรับสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่กันนะคะในส่วนของส่วนราชการทุกๆส่วนราชการเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเนื่องจากว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ขึ้นกับสำนักงานพัฒนาภาค4แล้วก็ขึ้นกับหน่วยบัญชาการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังคะมาตามกันดูนะคะหลายท่านก็ติดตามในส่วนของความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะคะในการดูแลพี่น้องประชา
าชนดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนกับประชานำทุกท่านไปตามที่ทางด้านของกอรมนภาคหนึ่งโดยกอรมนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการร่วมกิจกรรมโดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีรวมพลังปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็เลยขอหยิบยกมาฝากกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะก็ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีพันเอกณัฐธิพงษ์ตะโกใหญ่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีผู้นำชุมชนแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยร่วมกันมีการจัดกิจกรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรีรวมพลังปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2569 ก็คือเมื่อวานมวันสื่นนี่ละค่ะเพื่อระดมความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนี่เป็นความดีที่กับหยิบยกมาฝากทุกท่านให้ได้ทราบโดยทั่วกันในการช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็ประกอบไปด้วยกับการเปิดครัวร่วมใจค่ะประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 5,055 กล่องเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสมทบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยละค่ะทั้งนี้ในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนในการร่วมกันดูแลทำความดีกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรั้วน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่ช่วยครั้งเดียวก็จบหากันไม่เจอนี่ช่วยเหลือกันต่อเนื่องเลยแล้วก็ตรงตามความต้องการตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะให้สามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยไปได้ด้วยดีทางด้านของกอรมน.ก็พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันดูแลกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านนะคะไปกันต่อเลยนะคะในเรื่องราวของการทำความดีจะรอช้าไม่ได้ค่ะทำความดีก็ต้องเล่าสู่กันฟังก็ต้องบอกต่อๆกันเพราะก็มีรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกต่อๆกันเลยนะคะทางด้านของรองนะคะท่านรองเต้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านของบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพิระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านของการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็การดำเนินการการดำเนินการจากการที่ว่าได้เตรียมความพร้อมจากพันโทอภิวัตอาทิปนันผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12หน้าหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการตรวจแล้วก็ได้ชื่นชมการทำความดีของพี่น้องประชาชนที่ได้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันมาค่ะคุณฟังคะในส่วนของสิ่งของจำเป็นละ5สิ่งของที่ควร
ตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมอะไรกันบ้างแล้วท่านบอกโอ้โหบ้านโดนน้ำท่วมอ่ะเราเสียดายของที่มีเยอะแยะมากมายในบ้านแต่ว่าคือสิ่งของที่เป็น5สิ่งของที่ควรตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมมาคุยกันต่อเราจะได้ฝึกตัวเองได้ทำความดีกับตัวเองบ้างอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของเราก็จะห่วงจะไม่ค่อยทิ้งกันมากมายแต่ว่าเวลาน้ำท่วมมาจะต้องรีบทิ้งอะไรกันบ้างแล้วก็อะไรกันบ้างที่จะต้องรีบคว้าเข้ามาห้ามทิ้งเด็ดขาดอะไรบ้างนะคะก็แน่นอนเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารแล้วก็ยาที่โดนน้ำท่วมอาหารสดปนเปื้อนกระป๋องที่บวมบุบขึ้นสนิมอาหารแห้งที่เปียกชื้นเสี่ยงสารเคมีแล้วก็เชื้อโรคอันนี้ควรทิ้งเลยแต่ถ้าเขาต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีจะกินเดี๋ยวกว่าไม่มีจะกินเราก็ต้องกินก่อนนี่แล้วถ้าก็ต้องระมัดระวังในการทำความดีให้กับตัวเองลำดับที่2ที่นอนแล้วก็เครื่องนอนค่ะที่นอนฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำแห้งยากเนี่ยสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียด้วยก็ควรที่จะทิ้งนะคะไม่ต้องไปจดจำตรงนั้นเราก็ต้องรีบหนีจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ลำดับที่3เฟอร์นิเจอร์ไม้อาจต่างๆบวมผิดรูปบ้างยุ่ยมีคราบน้ำมีคราบรากำจัดเชื้อราได้ยากนะบางครั้งฉีดสเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์แล้วฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยังไม่หมดไม่สิ้นเพราะขึ้นราเต็มราดำบ้างราขาวบ้างหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะลำดับที่4เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างเช่นพัดลมกาน้ำร้อนปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จมน้ำห้ามเสียบปลั๊กเลยนะคะกลับบ้านบางครั้งก็ทิ้งบ้านหลายๆวันก็รีบเลยโอ้ยเปิดนุ่มเปิดนี่เสียบนุ่มเสียบนี่ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจแล้วต้องดูแลตัวเองทำความดีกับตัวเองกันเยอะๆให้ช่างตรวจเช็คซะก่อนที่จะไปเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดไฟแค่ไปกลางวันแล้วก็ดูให้ดีเราก็อาจจะมีไฟฉายสำรองที่จำเป็นต้องใช้หนะจริงๆนะต่อจากนั้นลำดับที่5ภาชนะที่ทำความสะอาดยากอย่างเช่นจานชามเขียงไม้พลาสติกที่มีรอยขีดข่วนเชื้อโรคซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ล้างออกได้ไม่หมดด้วยขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลจากกรมอนามัยกับบักกะลิยกมากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเรามาทำความดีให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ผลบุญที่จากการทำความดีนั้นก็จะเกิดขึ้นกับสังคมแห่งนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะพูดต่อไปก็คือในเรื่องราวของการที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีความสุขอะไรบ้างที่จะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเราก็ต้องตามดูฟ้าดูฝนกันบ้างวันนี้กับ6ตุลาคม2569ทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินรายการนี้เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเราพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมๆกันในการทำความดีดูฟ้าดูฝนจังหวัดสงขลามีฝนตกทั้งวันเลยค่ะสำหรับวันนี้7นาฬิกาถึง13นาฬิกามีฝนเล็กน้อย13นาฬิกาถึง19นาฬิกามีฝนตกปานกลางแล้วก็19นาฬิกาถึง7นาฬิกาตอนเช้าของวันพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลก็ยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะในบางครั้งหลากหลายเรื่องราวที่เราทราบแต่หลายท่านก็ยังไม่ทราบแล้วก็ที่หลายท่านทราบเราเองก็ยังไม่ทราบเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังแล้วก็จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเราเป็นเพื่อนกันแล้วสิ่งดีๆก็นำมาประชาสัมพันธ์นำมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องราวที่สำคัญที่สุดก็คือโทรศัพท์0735145552มีเรื่องด่วนมีเรื่องใดที่ข้องใจหรืออยจะขอเพลงก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาหมดแล้วค่ะทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขจะเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยประชาการทหารพัฒนาอีกเช่นเคยค่ะชั่วโมงนี้นะคะพี่เดลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเวลา 12:30 จนถึงเวลา 13:00 นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว 12:30 เรามีนัดกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะวันอังคารที่6 ตุลาคม 2569นะคะกับหลายๆภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะสำหรับภารกิจแรกเลยวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังในส่วนของนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะซึ่งช่วงนี้ก็กำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเมื่อวานนี้ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บกวาดเศษวัสดุแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบให้เรียบร้อยปลอดภัยต่อประชาชนณเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในครั้งนี้นอกจากว่าจะช่วยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ยังช่วยให้พื้นที่สาธารณะกลับมามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ตามปกติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ออกกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขณะที่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานยังคงพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็คุณฟ้าคะเราจะประชาสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะโดยพลเอกเมื่อเร็วๆนี้ค่ะพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาภาคีเครือข่ายซึ่งก็ร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดระดับน้ำที่เอ่อล้นและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณโดยรอบพร้อมตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลรวมไปถึงเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เคหะร่มเกล้า33กรุงเทพมหานครการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นการบูรณาการกำลังและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดน้ำความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและภาคีเครือข่ายยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งการเดินเรื่องสูบน้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจในด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะอันนี้ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะโดยฐานพัฒนาเนี่ยก็ได้บุกเคหะร่มเกล้า33นะคะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เดินเครื่องเต็มกำลังบรรเทาทุกชาวบ้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นนะคะนักรบสีน้ำเงินเคียงข้างประชาชนเสมอนะคะในยามที่ทุกสุขเราเคียงข้างนะคะเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะต่อกันด้วยนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะประชาสัมพันธ์เรื่องของนพค51พายุทางโถมลงพื้นที่นะคะนพค51ก็ได้ลงพื้นที่เคลียร์สิ่งกีดขวางเปิดเส้นทางสัญจรเมืองอำนาจเจริญนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมกำลังพลชุดบรรเทา

ชาชนกีดขวางเส้นทางคมนาคมเพื่อเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติพร้อมกันนี้นะคะกำลังพลก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็จัดการต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้เส้นทางรวมไปถึงช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุวัตภัยนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้มอบน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีวิตในช่วงที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51นะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะวันนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะพร้อมเวลาของรายการก็หมดเวลาลงแล้วด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:59 นาทีค่ะอีกสักครู่เวลา 13:00 นคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการบอกเล่า90กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งประชาชนเตรียมพร้อมศึกษาข้อมูลประกันภัยพิบัติก่อนเข้าหน้าฝนย้ำเอกสารครบจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งประชาชนให้ทราบให้รับทราบแนวทางและขั้นตอนการแจ้งเคลมตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุจากภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์และรับค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพราะในช่วงหน้าฝนจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือในทุกๆด้านโดยภาครัฐเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังเชิงรุกขณะที่ประชาชนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลประกันภัยพิบัติเพื่อให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้เข้าถึงหลักประกันที่รัฐบาลดำเนินการให้ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับกรณีบ้านเรือนหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายประชาชนควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งภาพถ่ายแสดงความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ต่างๆ call center โทร02012-5555หรือจุดรับแจ้งเคลมในพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่และระบบจะดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองเอกสารและหลักฐานประเมินความเสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินก่อนเข้าสู่ขั้นวิกฤตหรือขั้นตอนอนุมัติและโอนค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มเติมประชาชนต้องจัดเตรียมภาพถ่ายความเสียหายเพิ่มเติมรายการทรัพย์สินที่เสียหายใบเสนอราคาต่อค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินรวมไปถึงเอกสารอื่นตามที่ผู้รับประกันร้องขอโดยสามารถที่จะร้องเรียกร้องค่าสินไหมในส่วนความเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินแยกกันหรือดำเนินการพร้อมกันได้ทั้งนี้เมื่อเอกสารครบถ้วนการพิจารณาจ่ายสินค้าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ผู้ที่ผูกกับเลขบัญชีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินพร้อมแจ้งผลผ่าน SMS หรือผ่าน LINE หรือจะผ่านอีเมลส่วนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ผู้แจ้งหรือผู้รับประโยชน์แจ้งการเสียชีวิตและส่งหลักฐานภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตโดยเอกสารสำคัญประกอบด้วยใบมรณบัตรหรือว่าหลักฐานรับรองการตายรายงานชันสูตรพลิกศพหรือรายงานตรวจศพสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายรวมไปถึงเอกสารจากเจ้าหน้าที่และรายงานแพทย์ในกรณีที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อไม่ให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าพร้อมเตือนให้ระวังมิจฉาชีพเนื่องจากว่าโครงการไม่มีการขอรหัส OTP และไม่มีการเรียกให้โอนเงินเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนประชาชนต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่าหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์อธิบายว่าการปรากฏของเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือจีนถือเป็นการข่มขู่ที่ไม่จำเป็นนับเป็นการเผชิญหน้าทางทะเลครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดระหว่างรัฐบาลมะนิลาระหว่างรัฐบาลมะนิลากับรัฐบาลปักกิ่งทางนี้ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกลุ่มตำรวจทางทะเลแห่งชาติฟิลิปปินส์ซึ่งตอบสนองต่อรายงานการทำประมงโดยใช้ระเบิดใกล้กับแนวปะการังแซนดิเก้2และ3ห่างจากเกาะทิตูหรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าเกาะปากาซาไปทางตอนตกประมาณ3ไมล์ทะเลจบข่าวสริปามลีอ่านคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังข่าวได้ช่วงต่อไปในเวลา 15:30 น.ค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:07 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสห่วงประชาชนช่วงอากาศแปรปรวนเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกแผนรับมืออุทกภัยกำชับพร้อมช่วยเหลือทันทีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสห่วงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำวางมาตรการป้องกันและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยงานติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านซึ่งมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังหากเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องกันมาพร้อมให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและระบบสื่อสารรวมไปถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 โดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอีกเป็นพื้นที่พิเศษ8อำเภอได้แก่จ่อไอร้องสุไหงพดีตักใบศรีสาครจันแนะแว้งสุไหงโกลกและสุขิรินรวมไปถึงให้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากฝนตกที่สะสมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่การแจ้งเตือนล่วงหน้าการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงไปจนถึงการเข้าถึงช่วยเหลือประชาชนโดยเป้าหมายสำคัญคือลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุดต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมาดริดประเทศสเปนว่านายกรัฐมนตรีเปโตรซาเซสผู้นำสเปนแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้ซาเซสกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้งเพื่อผลักดันเพื่อจะเป็นการผลักดันระวาระทางสังคมและเดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อไปพร้อมยอมรับว่ารัฐบาลทำผิดพลาดหลายอย่างและไม่สามารถที่จะทำตามนโยบายทั้งหมดจบข่าวสริปะมลีอ่าน

0: ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
1: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไวคิดไวสร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายและติดตามรับฟังทุกๆช่องทางของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกันเดียวแล้วนะคะอยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กันด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาจะได้ในส่วนของ

การรับทราบในส่วนของการที่จะมาพัฒนาทางด้านของนักจัดรายการเองและจะเป็นการพัฒนาสถานีวิทยุไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันด้วยนะคะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะปัจจุบันนี้โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพระเอกหญิงสมิตราอามินค่ะหลายๆท่านว่าในส่วนของหัวหน้านูนะคะพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะคุณผู้ฟังต่อด้วยในส่วนของการดูแลในส่วนของการผลิตรายการนะคะโดยการประชาสัมพันธ์แล้วก็ควบคุมการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคควบกัน2แผนกเลยนะคะนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะหัวหน้าธุรการนะคะดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทีมงาน912โดยหัวหน้าธุรการพันตรีอิสมาอิลเจสูพร้อมด้วยทีมงานนักพัฒนาจากเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ912ลงพื้นที่ไปทุกๆพื้นที่แล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ก็มีเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านเริ่มแรกเลยนะคะทนได้ทุกที่นะคะฟังเพลงเพราะๆส่งความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันและกันค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรัฐบาลกันบ้างซึ่งห่วงใยประชาชนเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายๆพื้นที่ณปัจจุบันนี้หากว่าเกิดรถเสียน้ำท่วมมีกีดขวางทางจราจรไม่ต้องกังวลกันนะคะภาครัฐบูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการเร่งเปิดเส้นทางด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอรับความช่วยเหลือโทรไปได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์1197นะคะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะกับหมายเลขโทรศัพท์1197สายด่วนจราจรค่ะพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยละค่ะเพราะว่าทุกการเดินทางของประชาชนเราพร้อมดูแลก็คือทางรัฐบาลเป็นห่วงเป็นใยข่าวจากทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะมีการประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ด้วยกับก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยนะคะต่อกันด้วยข่าวทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างน้ำใจไม่มีแห้งโดยนปค.11หรือว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11แท็กทีมอบต.ห้วยเข่งนะคะส่งน้ำสะอาดถึงมือประชาชนพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการจัดกำลังพลพร้อมรถประปาสนามเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรจำนวน2คันด้วยกันไปบูรณาการร่วมกันกับอำเภอทองผาภูมิแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเข่งนะคะในพื้นที่นำน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจกจ่ายนะคะแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่พร้อมมีการสนับสนุนฟื้นฟูแล้วก็มีการบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยบ้านประจำไม้หมู่ที่4ตำบลห้วยเข่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะอำเภอทองผาภูมิเนี่ยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอของอำเภอทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีการแนะนำนะคะให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาด้านของสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะภายหลังจากสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ขอชื่นชมนะคะพี่ๆน้องๆ นะคะจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ด้วยนะคะต่อจากนั้นในวันนี้ทางด้านของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้วันที่6ตุลาคม2569โดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีสุภเลิศ
กจันจาวิจารขออภัยค่ะโดยพลตรีสุภฤกษ์จันจาวิจักค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่านผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพลและก็ยุทธปกรณ์ด้วยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในห้วงเดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปแล้วค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะจะเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วนะคะพร้อมทั้งให้แนวทางในการที่จะปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับณบ้านทุ่งผีปั้นรูปหมู่8ตำบลปาบอนอำเภอปาบอนจังหวัดพัทลุงค่ะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องราวต่อไปนะคะกับก็จะหยิบยกมาส่งกำลังใจด้วยเพลงเพราะๆค่ะวันนี้มีดิฉันสริปามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายงานตัวในรายการวิคิดไวสร้างสรรค์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนานๆทีก็มาเจออาจารย์ทีทีบ้างก็มีวันนี้คุณอานิลาเจ้แฮติดภารกิจกับป้าก็เลยมาทำหน้าที่แทนอีกหนึ่งวันนะคะมีเพลงเพราะๆส่งความสุขกันเลยนะคะด้วยเพลงนี้ค่ะ

ล่ะค่ะทุกท่านฟังเพลงเพื่อจะได้ยึดเส้นยึดสายยามเย็นๆอย่างเงี้ยใบแก่ๆบอกใบแก่ๆไม่ละเย็นแล้วนะเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่นาทีก็จัด 17:00 นตอนนี้ 16:15 นาทีแล้วนะคะกับเพลงเมื่อสักครู่ขอให้บ้านไฟดับนี่เป็นเพลงบอกว่าอะไรนะ แช่งอะไรสักอย่างนะมาอย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเรามาติดตามรับฟังความคืบหน้าทางภาคใต้เราบ้างที่เตรียมความพร้อมในช่วงของฤดูมรสุมอย่างนี้เตรียมความพร้อมเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวนไปตามกันดูจากการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่รอให้น้ำมานะคะบอกว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เร่งแจกกระสอบทรายฟรีและราคาเตรียมคนเตรียมเครื่องมือรับมือฝนตกหนัก6ตุลาคม2569วันนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งตั้งรับอุทกภัยเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมขังหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใจพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนนะคะในการสำรองไว้ล่วงหน้าเลยในกรณีที่จะเกิดขึ้นเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาที่สำคัญนะคะเทศบาลนครหาดใจเปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบด้วยการเพื่อ นำไปทำแนวกั้นน้ำโดยเปิดบริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นบอกลูกๆหลานๆญาติๆที่อยู่หัดใจไปรับกันได้เลยนะคะแต่ก็บอกว่าต้องแจ้งบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยหรือเปล่าอย่างไรนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องถามทางเทศบาลนครหัดใจอย่างไรก็ตามแต่ว่าบริการฟรีบริการทุกครัวเรือนเลยนะคะที่จุดบริการมี2จุดด้วยกันก็ได้แก่เรือนเพาะชำค่ะที่ไหนที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใจนะคะใครที่มีญาติๆอยู่หัดใหญ่แจ้งกันเลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะเป็นบริเวณหลังสนามกีฬากลางจิรนครผู้ขอรับนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไป1ใบแค่นั้นเองไปแสดงเป็นหลักฐานไม่ต้องมีหลักฐานบ้านเลขที่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปได้เลยนะคะนอกจากเตรียมกระสอบทรายแล้วเทศบาลนครหัดใจก็ยังเร่งเตรียมความพร้อมด้านของกำลังคนโดยมีการประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขมีการซักซ้อมแผนช่วยเหลือประชาชนเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือได้รวดเร็วหากว่าเกิดน้ำท่วมค่ะส่วนเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะก็ถูกกำชับให้เฝ้าระวังนะพื้นที่เสี่ยงดูแลการระบายน้ำให้เต็มที่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ที่อาจจะเป็นอันตรายช่วงลมแรงด้วยพร้อมรับฟังปัญหาจากคนงานภาคสนามด้วยเพื่อนำไปแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ย้ำว่าการเตรียมความพร้อมต้องทำก่อนน้ำมาโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมบ้านเรือนให้พร้อมรับมือกับฝนตกหนักและก็น้ำท่วมด้วยนะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านนะคะจากเทศบาลนครหาดใหญ่มาตามนราธิวาสกันบ้างเทศบาลเมืองนราธิวาสเห็นพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หัวรุ่งเลยตอนเช้าหรือว่าตีหนึ่งตีสองกับพระออกเวรดึกเมื่อคืนกลับไปพี่ๆน้องๆเทศบาลเมืองนราธิวาสยังตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆ บริเวณสองข้างทางถนนนะคะเริ่มแต่สถานีวิทยุ912ไปตรงยาวไปเลยถนนสุริยประดิษฐ์ยังทำความสะอาดกันอยู่แล้วก็ในช่วงเช้าก็ยังมีการเก็บปัดกวาดแล้วก็มีการรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยนะคะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีติดตามทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสกันบ้างว่าเป็นอย่างไรในเรื่องราวของการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนเช่นแน่นอนนะคะทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกจังหวัดเลยมีการกำชับมีการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของหน่วยบัญชาการน่ะในส่วนของวันนี้มีการเข้าพื้นที่เข้าถึงทุกพื้นที่เลยเราตามกันดูที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่13เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านหน้าเมือง
ราชบุรีแล้วก็มีการล้างบ้านให้ด้วยแล้วก็มีการมอบน้ำดื่มส่งต่อกำลังใจหลังอุทกภัยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือว่านอทพคำย่อที่มีนอหนูทอทหารพอพานนะคะมันบอกว่าเอ๊ะนอทพเนี่ยกับพอฟังแล้วว่ารู้สึกแบบนะคะหลายท่านก็คุ้นหูมาจากกรปกรปกลางเป็นนอทพแต่แววมานิดนึงพอบอกว่านอทพถ้าไม่ดูป้ายอ่ะเดี๋ยวอื่นเขาว่านอหนูทอทหารว่าเป็นของต่างประเทศเนี่ยอย่าบอกนะหนอหนูคืออะไรทหารหรืออะไรพม่าเขาบอกเนี่ยมาอย่างเนี้ยก็บอกไม่ใช่นทพคือหน่วยบัญชาการฐานพัฒนามองดีๆนะถามเลยท่านก็รู้จักแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ถามว่าเดี๋ยวใส่เสื้อเนี่ยนทพที่เห็นในคลิปข่าวที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลากับป้าเดินในชุมชนนทพนพเป็นหน่วยงานของหนูไม่ลูกนะคะก็บอกว่ากับป้าก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่านทพเป็นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเช่นกันนะเดินในชุมชนแล้วเราผ่านชุมชนมาเนี่ยเสื้อนี้เหมือนที่ในที่ออกทีวีเลยที่ออกในข่าวในทิกตอกว่าเขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่จำนทพได้จำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นะคะก็มาตามกันดูเรื่องราวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพนะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการนะคะของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยโดยทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่113สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วค่ะลงพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาจากอุทกภัยโดยดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมีการมอบน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะแล้วก็ปลื้มนะปลื้มมากๆเลยพอุสตาร์ทที่มาจัดรายการจากคณะกรรมการอิสลามบอกว่าน้ำของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยอร่อยมากชาวชอบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่รับน้ำดื่มของกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วทำให้ชื่นใจนะบอกว่าชอบแล้วก็ชื่นชมมากแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะคะเรามีความห่วงใยความรักความอบอุ่นที่ดูแลกันและกันแล้วก็มีการมอบน้ำดื่มมอบน้ำใจให้กันและกันด้วยตามกันด้วยว่าทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่มีการมอบน้ำดื่มตรากองทัพกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกันก่อนนะคะในส่วนของการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือช่วยในการฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยแล้วค่ะคนฟังนี่ก็เป็นความอุ่นใจนะคะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ด้วยความรักความผูกพันที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมอบเพลงเพราะๆส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยที่ตามรับฟังกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุ912จังหวัดนราธิวาสค่ะ

ใจง่ายนะคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะมอบไปกับทุกท่านด้วยขอเพลงกันมาไม่จะเป็นแปะมกลาแบและคุณอลิฟนะคะบอกว่าป้ากับป้าอะไรนะขอเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีได้ขอมาได้จัดให้นะเมื่อสักครู่ใจง่ายแล้วต่อกันด้วยโปรดส่งใครมารักฉันทีราคามอบไปกับทุกท่านด้วยนะกับรอซือมานนามะแซลูกเทศด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยมีใครบ้างที่ขอมาเมื่อสักครู่เนี่ยลูกเทศว่าเพลงเพราะมากเลยนี่ขอบคุณนะคะแล้วก็มีใครหน้าก่อนหน้าเนี่ยกับคุณอันวาด้วยนะคะเอาละค่ะมอบเพลงนี้ที่ขอกันมาเลยนะกับเพลงที่มีชื่อว่าโปรดส่งใครมารักฉันทีค่ะ

รดส่งใครมารักฉันทีกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะไปตามทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสกันบ้างในส่วนของความคืบหน้าเชิญชวนร่วมงานประเพณีชักพระค่ะด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ค่ะณสวนกรมหลวงนราธิวาสรัชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาค่ะโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระมีการประกวดขบวนแห่เรือพระด้วยแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะเริ่มแต่เวลา 7:30 นพิธีตักบาตรเทโวเวลา 8:30 นเป็นพิธีสมโภชเรือพระและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเช่นกลองยาวตีโพนและมโนราค่ะเวลา 9:45 เป็นพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระโดยเคลื่อนจากสวนกรมหลวงนะคะโดยเคลื่อนจากสวนกรมหลวงนราธิวาสรัชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรุนนาราถนนพิชิตบำรุงและสิ้นสุดขบวนหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสรัชนครินทร์ค่ะโดยพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางเรือพระผ่านนะคะทางเทศบาลเมืองนราธิวาสอาคาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะสำหรับวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ที่ประสงค์จะร่วมประกวดขบวนแห่เรือพระสามารถที่จะสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาทดังนี้นะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศค่ะเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 15,000 บาทค่ะมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 10,000 บาทค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่สำนักการศึกษาชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสผ่านหมายเลขโทรศัพท์0735110048ต่อด้วย7ในวันและเวลาราชการนะคะกับก็เลยหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะกับในส่วนของการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะคุณฟังค่ะวันนี้6วันอาคารที่6ตุลาคม2569อีกสักครู่นะคะเราจะได้ติดตามกองบัญชาการกองทัพไทยกันต่อหลังน้ำลดอย่างดูแลกันต่อเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอีกสักครู่ค่ะแอบมามองดูว่ามีขอเพลงของเซนาหอยอะเพลงแอบเหงาได้เลยวันนี้รู้สึกว่าฟังเพลงเหงาเหงากันทั้งนั้นเลยนะเพลงอกหักอกหักเศร้าๆอย่างไรไม่รู้ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะกับหลากหลายอารมณ์อารมณ์ของท่านอาจจะเหงาเหงาก็กับป้าก็ขอเป็นเพื่อนยามที่ทุกท่านเหงากันนะคะ

แอบเหงานะคะแอบเหงากับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ก็หยิบยกมาฝากทุกท่านก็หลากหลายเรื่องราวที่จะมาฝากก็เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ยามที่มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเพลงเพราะๆนะคะที่ขอกันมาก็บอกอะไรนะเพลงจากจุดเริ่มต้นของ Family 1นะคะ Family 1เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทะเบียนของใครเมื่อกี้ฉันไม่ใช่อะไรนะฉันไม่ใช่นางเอกโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะต้องหากันหน่อยละเพลงฉันไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่นางเอกโอ้ยแต่เป็นผู้พิเศษใช่ไหมคะเนี่ยขอกันมาป้าก็ต้องจัดให้ฉันไม่ใช่นางเอกแต่เป็นผู้พิเศษจริงหรือเปล่าเอามาตามกันดูกับเพลงเพราะเพราะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ติดตามรับฟังในส่วนของเพลงที่ขอมาจากจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหลายท่านที่ขอกันมาอาจารย์ยังไม่ได้จัดนะตามคิวก่อนไหมอาจจะข้ามไปบ้างนะต้องฝังทุกท่านด้วยกันละกันอ่ะฉันไม่ใช่นางเอกกันก่อนกันละกัน

ค่ะคุณฟังคะเราจะไปกันต่อจากเพลงที่บอกว่าจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จนะคะที่ขอกันมาจากคุณวันแล้วก็คุณอรทัยเทพโซบอกว่านี่นักพัฒนาคนหนึ่งนั่นนักดับเพลิงนี่เขาบอกว่าอะไรนะชื่นใจอ่ะรักนักดับเพลิงคุณอรทัยว่าฮ่าฮ่าขอบคุณค่ะนี่ฉันไม่ใช่นายเอกนะมอบไปแล้วเมื่อสักครู่และจะมีเพลงหนึ่งที่คุณอรทัยชอบมาขอร้องของคุณใหม่เจริญปุระอีกสักครู่นะเรามาฟังเพลงจากหนุ่มวันขอกันมาคุณวันขอบอกว่าจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จกันก่อนมอบความสุขให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ตอนนี้เดินทางถึง 16:47 นแล้วย้ำเย็นวันนี้ขอให้มีความสุขนะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยปกติแล้วนะคะกลับไปเองเหนือพี่สาจะบอกว่าเวลาช่วงปิดเทอมอย่างนี้เราจะมีความสุขที่สุดเลยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากว่าเด็กๆไม่ไปโรงเรียน 4:00-5:00 เนี่ยบนถนนจราจรน่ะไม่ติดขัดเลยโปร่งมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะพอสมมุติเดาภาษาอะไรอยู่ต้องบอกว่าเดาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าน้องๆหนูๆของเราปิดเทอมก็จริงนะคะแต่มีทั้งเรียนพิเศษมีทั้งสมัครกีฬาบ้างกีฬาสู่อาชีพปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลหรือจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลเทควันโดหรือเป็นเรื่องราวของนักกีฬายิมนาสติกยกน้ำหนักมวยไทยว่ากันไปทุกๆโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นบนท้องถนนไม่ใช่ว่างแล้วล่ะค่ะจราจรก็ยังติดขัดเหมือนเดิมใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยขอบคุณนะคะคุณอรทัยเทพโซบอกว่าเราอยู่ไกลกันมากเลยนะ ไกลกันมากเลยจริงๆอ่ะกายน่ะใกล้แต่ใจไกลใช่ไหมไม่เป็นไรผ่านสื่อนี่แหละโซเชียลนำพาเราพบเจอกันจนได้นะคะคุณรัฐไทยคะจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จเพลงที่น้องเขาขอมาเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ก่อนนะเราจะได้ฟังเพลงขอร้องของใหม่เจริญปุระไปด้วยกันอีกสักครู่ค่ะ

ค่ะคุณฟังคะจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จนะคะฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะคะของคุณวัน Family One นะคะเราจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันต่อจากนี้มองดูเวลา 16:53 นาทีแล้วค่ะทุกท่านเร็วมากๆเลยนะคะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเป็นที่รอคอยสำหรับขอร้องของใหม่เจริญปุระอาจจะท้ายๆนะเพราะว่าเพลงที่ขอมาเยอะกว่าเราก็เลยจัดให้ก่อนนะคะ

ขอบคุณนะคะเพลงเพราะๆที่ขอกรุณาเข้ามาเริ่มต้นกับใครสักคนเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะจะตามกันต่อเหลือเวลา3นาทีสุดท้ายอ่ะขอร้องของคุณใหม่เจริญปุระยังดูรออยู่เจ้นาราเป็นไงบ้างปกติเราจะคุยกับเจ้พัทลุงนะคะถ้าคุณเจ้นาราเนี่ยมาด้วยคนไทยเทพสวรรออยู่รอฟังอยู่นะขอร้องของคุณใหม่เจริญปุระสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมทางไลฟ์สด TikTok มาด้วยแล้วก็ทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายจะเป็น FM 99.10 MHz หรือจะเป็น FM 99.10 MHz หรือจะเป็น AM 756 kHz ค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะลาด้วยเพลงขอร้องจากเสียงร้องของใหม่เจริญปุระในรุ่นนี้รุ่นทันกันนะอยู่ไกลแค่ไหนก็ถึงนะขอบคุณคุณมรุดิงนะการลงด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านจะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการพบกันเย็นนี้ที่รื่นราวค่ะ

สวัสดีค่ะสันนิบูฟังค่ะต้อนรับข่าวสู้รายการพบกันอยู่นี่ที่เรือนดาวเนาะกับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันกันเล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากคุณบูฟังกันด้วยค่ะพบกันวันนี้คุณบูฟังเนาะกับวันคานวันคานเทหกตุลาคม2569นะเนี่ยนี่วันที่6แล้วคุณหมู่ฟังคือเด็กได้ว่าบอกว่าอีเพิ่งจีตุลามาหยอกๆวันนี้วันที่6สําหรับนั้นนะเร็วจริงๆซึ่งน้องแต่งก็เร่งช่วยโยบอกโยช่วยโยว่าเวลาผ่านไปเร็วช่วยโยนะเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยหลายคนนะก็วางแผนชีวิตจีทำนั่นจีทำนี่จีเพ่นนั่นจีเพ่นนี่คือจีทางเพไม่ได้ลงมือทำเรซิ่งนะเวลากับผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนั้นก็ว่ากันไปเลยเนาะการสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารกันเหมือนเดิมมานั่นเพลงกับโคเคเรื่องราวข่าวสารกันยังมาฟากกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแหล่งกันช่วงหน้านั้นช่วงนี้มีผลงานเพลงนี่ก่อนตามคำขอว่านกแดงเอ้ยสเน่หลกถุงว่ะเนื้อหานั้นเพลงหลกถุงนี่ยังสเน่ว่ะฮะนั่นนะอ่ะเบิกให้ตามคำขอเนาะกับผลงานเพลงนี่ค่ะ

นั่นถ้าเขามากับเบิกให้เล่นเนาะสำหรับผลงานเพลงเทอยากยี่ฟังนะสำหรับเพลงอื่นๆนะหาไว้แล้วเดี๋ยวเบิกให้ท่านในช่องนี้มาเล่นกันมังอีทก่อนสำหรับในส่วนของงานเทศกาลกินเจเทเคเข้ามาแล้วคุณผู้ฟังเนาะ10-18ตุลาคมนี้นะเทศกาลกินเจในวันที่9เนาะวันลังทองเลยฮะนั่นนะกาสานเจ้าโกเล้งจีค่ะนะเชิญชวนนะกินอาหารเจคุณผู้ฟังการเทศกาลเจ้าโกเล้งจีนะเขาเปิดโรงทานฮะนั่นให้กินกันวันนึงนี่3มื้อเลยนะอาหารเจเด้อพอได้กินให้อิ่มและช่วงเช้านี่7:00จนถึง8:30นนั้นพอเที่ยงนั้น11:30ถึง1:00แล้วก็พอค่ำนั้น16:00จนถึง18:00ฮะนั่นนะเดี๋ยววัด3มื้อตลอด9วันไปกินกันได้เลยนะเพราะใครที่บอกว่าสั่งมาเป็นชั้นๆเลยเตอะนะได้กินเทเรินยังใบใจนั้นก็ถ้ากินคนเดียวฮะนั้นกินคนเดียว9วันนั่นนะคุณผู้ฟัง3มื้อนั้น1,350ถ้าว่ากินกันทั้งเรินเลยหื้อนั้น 3,000 นะกันถ้าใครอยู่ในเขตเทศบาลนะในเขตอำเภอเมืองนี่คุณผู้ฟังเขาส่งฟรีถึงนาเรินหื้อโดยจากพุทโธสุดดวกก็ได้ถ้าหมายแล้วนะกันใครที่สนใจติดต่อได้ค่ะเทศบาลเจ้าโกนเล็งจีเฮ้ยอยากจะร่วมทำบุญฮะนั่นนะธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกเล้งจีเลขบัญชี905312089 ค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะกันว่าเคเข้ามาแล้วเคเข้ามาแล้ววันนี้วันที่6เนาะนับถอยหลังก็ไม่กี่วันแล้วแหละกับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆพักไปก่อนฟังเพลงกันเล่าเลยนะเราการเบิกเพลงกันต่อกับผลงานเพลงนี้ตามคำขอบอกว่าลูกทุ่งวอนแฟนนู่นนั้นจ่อยจ่อยกันนะจ่อยรวมมิตรว่าดึงนะแล้วการบอกว่าผลงานเพลงนี้ลงกล้องลงกล้องอ่ะน้องแต่งเอ้ยฮะนั้นนะพอรู้ว่ายีฟังไอ้นะสาวสวนลงกล้องน้องแต่งห้าว่าห้าแล้วห้าล่าว่าห้าไม่พบเมื่อนะยังอะไรนะเพลงนี้ของเอสันติภาพบอกว่าอาซีซะลองกองเออนะเป็นไหนไม่รู้แล้วนะไม่ห้องเราฟังทีเทเลรวมไปถึงคอยนวลเทชวนลองกองเลยว่าเนื้อหานางของน้องเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบิกกันให้นะอยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับลองกองลองกองเทโทกๆกันนะด้วยหลายๆคนว่ากินกันจนยิ้มมั่วเหล่านี้เพราะว่าไรมันโทกนั่นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยกินแหล่งกันเบิกเพลงกันต่อคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงเทขอกันเข้ามาค่ะ

ว่าอีเบิกให้ฟังเลยแหละเอาเป็นว่าคอยเบิกพวกชาวลาวเนาะสำหรับในส่วนของเพลงคอยอะไรนะคอยนวลเทส่วนลงกงเออนั่นนะพวกชาวพวกชาวเดี๋ยวเบิกกันให้เราวันนี้ฟังไปช่องเพลงแล้วจะว่ามันแหละอันนั้นเดี๋ยวเพลงเทขอมานั่นเนาะก็มอบให้สำหรับแม่ป้าสาไก่แล้วก็พ่อลุงด้วยนานแล้วนะไม่ได้กันเล่งกันพอได้กันเล่งกันแล้วพอได้หายกันหนึ่งนั่นนะแล้วก็สำหรับในส่วนของลงกองนั่นนะบ้านเรานะตาที่เฮบ้านเราเขาว่าดอกดอกกองเออนั่นนะสำเนียงนี่เป๊ะมากดอกดอกกองนะตอนนี้ลายลายเรือนนี่น้องแต่งเชื่อวันยังนะจียังอีกนึงจียังมากยังทางเพนะแล้วก็ตอนนี้ละลายคนกับบอกว่าราคงราคาน่ะน้องแต่งเอ้ยปาหลังยาฮ่ารวยเพราะว่าไรเออทาคณะอันนั้นหันกระแหล่งเนื้อขายลูกตะก้องอะไรเนาะทาโลกสามโลกฮ่าสามโลกขึ้นไปนั่งบูฟังนะเพราะว่ากิโลนึงนี่ห้าหกบาทเลยนะก็สำหรับพวกแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้านั่งบูฟังนะปาหลังเนี่ยจะให้ขึ้นลูกตะก้องตัดเองเนื้อก็ต้องจ้างพอจ้างนี่นะ5บาทนะคนขึ้นจะซ้ำแล้วของเจ้าของส่วนได้กี่บาทคุณผู้ฟังลองนึกเลยนั่นถ้าจีขายแพง10กว่าบาทซื้ออีกฮะนั่นนะพวกแก่แม่แก่พอลุงแม่ป้าน้องแต่งโอ้ยหนูเขาเอาช่อโดจะคิดขึ้นไปนู่แล้วกันโลกนี่ต้องงามพริ้งนะนั่นกัดถ่ายหาโลกตกกองบ้านเราคุณผู้ฟังนะถ้าไม่ใช่เกษตรกรที่แบบวัยรุ่นจริงๆเทอายุน้องแต่งปีว่า30แล้วเหลือจนถึง50นั่นนะเชื่อว่าหามาใครขึ้นแตงนะเพราะว่าไรไม่รอดที่จะขึ้นแตงนะคุณผู้ฟังพอออกดอกมานั้นขึ้นแตงรอบนึงแล้วหันนะหักเสียโฉนเรียกว่ายอมนึงนั่นนะเหลือประมาณ 2-3 โฉอย่าพอโลกเท่าๆหัวแม่มือหาต้องขึ้นไปปิดแล้วแหละเลยนะเดี๋ยวโลกมันไม่ง่ายเดี๋ยวโลกมันเป็นนั่นเดี๋ยวโลกมันเป็นนี่ต้องไปปิดโลกมันแล้วแหละแล้วก็พอโลกมันพอสาวเหลืองสีอินฮะนั้นต้องไปกระดาษจิ้มๆแทงๆเลยแหละไอ้ทันยังของเท่นหนาวๆเยอะก็ต้องเคลียร์ออกเสียแล้วคุณผู้ฟังลองนึกแล้วว่าเล่นนี่ถ้าคนที่เยอะที่ยังชวนจริงๆนะนู่นแหละอายุ60ขึ้นกันทั้งเพลงว่าเด็กๆนี่ห่วงคือทำงานพอทำงานเนี่ยนะทำไมเวลาไปกระดาษมันแล้วจะได้ขายเพลงเอาตอนไหนนะอันนี้หลายๆคนว่าหาบางคนว่าปล่อยให้มันล้นเนี่ยเต็มดินอย่านั่นอย่าเต้นนกแดงเอ้ยถือว่าเป็นเบื่อยาบางคนแบบเปรี้ยวมันจะแสกินกันยนนี่และนะทำหมดก็หมดกันไปคุณผู้ฟังก็เห็นใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละนางแต่งก็เห็นใจทั้งเพียคนเลยนะเราก็สำหรับในช่วงของนกกองนั่นคุณผู้ฟังกินเข้าไปและคนว่าหารถกินจนไอกินจนเจ็บตัวมันแล้วเดเราลงมาแล้วงั้นก็ยังประโยชน์คุณผู้ฟังนะโลกดอกก้องกันเนื้อยังประโยชน์อะไรมั่งเขาบอกว่าประโยชน์และก็สรรพคุณของโลกดอกก้องกันนะกระเลงช่องหน้านะช่องนี้ฟังเพลงกันก่อนมอบงานเพลงนี่ให้กับแม่ป้ากำแพงนั่นนะแม่ป้าชอบแรงผลงานเพลงนี้แล้วก็ไล่วันลำได้กระเลงกันนะแม่ป้ากำแพงเบิกผลงานเพลงนี้ให้เนาะ

กับงานเพลงเนาะบอกแล้วว่าขอมาจันทร์เอ๊ะวันนี้นี่วันอะไรคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าวันอะไรนี่วันนี้นะไม่รู้ว่าออกเรือนพันไหนรู้แล้วนะแต่บอกว่าอู้ขลักขลุยอ่ะนะแล้วกันต้องบอกว่าค้างเอาไว้ย่อว่าประโยชน์ของโรคดอกก้องกันอย่างคุณผู้ฟังนะหลายๆคนว่าพอกินแล้วเจ็บเอ็นเจ็บกึดดอกไอได้ยุงหายหมดมาแล้วประโยชน์กันมากคุณผู้ฟังนะเขาว่าหนึ่งเลยคือการรักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้ฮะนั้นรักษามาลาเรียแก่บิดแก่ท้องร่วงฮะนั้นแก่จุกเสียดแก่การอักเสบของแผลแก่อาการกล้ามเนื้อแข็งตัวเออนั้นแก่เจ็บพุงแก่วัณโรคแก่พิษแมงป่องช่วยลดน้ำหนองเออนะใช่บำรุงร่างกายนะแก้ท้องเสียแก้ไข้ฮะนั้นใช่เป็นยาท้ายพยาธินั้นแก้อาการเจ็บหูนั้นแก้ฝีในหูแก้เริมแก้ไฟลามถุงแก้งูสือวัดรวมไปถึงช่วยลดความร้อนในร่างกายด้วยนะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังนะวางลูกดอกก้องเป็นโลแล้ววางข้าวเป็นชามเลยนะแล้วก็ต้านการติดเชื้อคุณผู้ฟังนะซึ่งเพราะว่านี่คือประโยชน์กับสรรพคุณของโรคดอกก้องเฮ้อนะประโยชน์ไม่อิดอีดเลยนะใครที่ชอบกินกันวับก็เติร์ดก็บยัดสุอีดคุณผู้ฟังนะน้ำตาลเฮ้อนั้นโดยเฉพาะพอแกแม่แกพอลุงแม่ป้าที่ยังน้องบวรเป็นเพื่อนคู่มิตรเนาะเป็นเรียกว่าโคใจนะไปในไปกันนั่นก็ต้องประหยัดกันซื้ออีทนะช่วงนี้ยิงลงไม้มากๆโยเวลาไปหาหมอแล้วน้องแต่งว่าหมอต้องวีดนะเพราะว่าหลายๆคนนี่จะเอ้ยนะน้ำตาลนี่พุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดแบบนั้นพยายามนี่นะลงไม้มากอันกันเข้าใจโยคุณผู้ฟังแต่ว่ากับประหยัดประหยัดกันซื้ออีทฮะนั่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าเวลากับจีมดเอาเป็นว่าเพลงนี้กี่ลากันเลยนะเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านทางเพจคนนะเทโคเพลงเข้ามานะสำหรับผลงานเพลงเทยักจีฟังน้องแต่งกับเบิ้งให้ในทุกๆผลงานเพลงแล้วก็แฟนๆรายการน้องแต่งขอบคุณมากๆค่ะนะได้ถึงโบเหล็กวานะเหล็กวานี่คุณอาสุพรทิพย์ค่ะบอกน้องแต่งน้องแต่งเอ้ยนะแฟนๆรายการนั้นเทปลักปลาว่ะเนื้อนะเขาบอกฟังน้องแต่งทุกวันน้องแต่งขอบคุณมากๆนะเอาไปนั่งยังโอกาสโทรมาคือแหล่งกันได้นะถ้าแฟนๆรายการเทปลักปลาขอบคุณจริงๆว่าฟังทุกวันว่ะว่าน้องแต่งแรงได้แรงออกวันว่าเป็นนั่นเลยนะเอาไปนั่งพวกเช้าพบกันอื่นวันนี้ลากับผลงานเพลงเทแนะนำกันเข้ามานะมาจะเป็นในส่วนของหลงนั่นนะของเจี๊ยบกัดฟากทิ้งทายในช่วงนี้รวมไปถึงผลงานเพลงอื่นๆกันด้วยพวกชาวพบกันอื่นวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatlah dan
2: jaga.

0: ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: ชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:34 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างตรงจุดเพราะหลังน้ำลดภาระของประชาชนยังไม่จบทั้งรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินที่ต้องซ่อมแซมอาชีวะอาสาจึงเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ทุกงานซ่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและทุกแรงของครูนักเรียนนักศึกษาคือกำลังใจที่ส่งต่อถึงผู้ประสบภัยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถเข้ารับบริการจากศูนย์ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสาทั้ง57แห่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อช่วยซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลับมาใช้งานได้เร็วค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือกับเหล่าทัพค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือฝนภาคใต้ปรับกำลังและเครื่องผลักดันน้ำตามสถานการณ์พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะรับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้องในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของกองทัพให้สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มฝนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยงานสามารถปรับและเคลื่อนย้ายกำลัง รวมถึงยุทธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยจะพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและข้อมูลจากพื้นที่เป็นสำคัญค่ะสำหรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำปัจจุบันกองทัพเรือจัดเรือผลักดันน้ำประมาณ90ลำกระจายสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆได้แก่กรุงเทพมหานคร16ลำนครนายก30ลำฉะเชิงเทรา20ลำและสมุทรปราการ24ลำค่ะล่าสุดเมื่อมีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อปรับย้ายเรือผลักดันน้ำจำนวน10ลำจาก30ลำที่สนับสนุนอยู่ไปช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายในวันนี้ค่ะเพื่อสนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการจัดสรรกำลังและยุทธปกรณ์ของกองทัพจะดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งจังหวัดกรมชลประทานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำโดยตรงขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนโดยนำศักยภาพที่มีเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่จำเป็นให้ถูกพื้นที่ถูกเวลาและไม่ซ้ำซ้อนค่ะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกองทัพพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นการสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งตลอดจนการเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีโดยประสานกำลังพลจากเหล่าทัพสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการทำความสะอาดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางค่ะฟื้นฟูเส้นทางจราจรบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเพื่อเร่งคืนพื้นที่และคุณภาพชีวิตให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วค่ะโดยพลโทอดุลย้ำว่าทหารเป็นกำลังสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เมื่อมีความต้องการตรงไหนเราจะนำกำลังและสิ่งที่เรามีเข้าไปเติมให้ตรงจุดเพราะกำลังพลเครื่องมือและยุทธปกรณ์เหล่านี้เป็นทรัพยากรของรัฐที่ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งนี้กระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพยังคงเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นๆค่ะพร้อมปรับกำลังเข้าสนับสนุนได้ตามสถานการณ์ขณะเดียวกันจะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำลดควบคู่กันไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่รับมือช่วยเหลือระบายน้ำฟื้นฟูจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคุณผู้ฟังคะจากภารกิจรับมืออุทกภัยสู่การฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพยืนยันนะคะความพร้อมในการนำกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าสนับสนุนทุกพื้นที่ตามความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนอย่างตรงจุดทันท่วงทีและเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะโดยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงค่ะทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานี 4.2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโครงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วค่ะ ซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอย่างอำเภอกรุพะจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับน้ำลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะยังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบริเวณอำเภอบางปะมะสองพี่น้องและอำเภอเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานค่ะสำหรับพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคร้าซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมชันสูงนะคะและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางค่ะด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่ค่ะโดยรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะโดยได้ประเมินความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งว่าส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดค่ะเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพ่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆค่ะก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจาก

0: าคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
1: การระบายที่เขื่อนวัชรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
0: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
4: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
5: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
7: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เคลื่อนกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
9: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
8: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซีย ซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
10: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
2: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
11: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ป
2: วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตสทางตอนออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์

0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:30 นาทีต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอิสริยากรและก็ท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะและในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยเชื่อว่าปายเองแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอยากจะฟังเรื่องนี้ว่าเป็นมายังไงบ้างก็คือเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะสัญญายูพอฟนาชีไนที่นายนะคะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉบับปีคศ1991ค่ะก็คือเป็นระบบระหว่างประเทศที่กำหนดสิทธิ์ของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้คนหรือบริษัทที่พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิ์ในพันธุ์พืชนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะซึ่งอยากทราบว่าในสัญญานี้นะคะอาจารย์ทำไมถึงมีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมในอนุสัญญานี้มากขึ้นคะอาจารย
4: ์คือผมเชื่อจุดแรกก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่า UPOP 1999เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าผมเองต้องเข้าบริษัทก่อนแล้วท่านฟังนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คนในสาขาของภาคการเกษตร
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่า UPOP 1999เนี่ยผมคิดว่าเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงใน1991นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาก็จะมีการพัฒนาพันธุ์พืชต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับให้คนปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยนะครับได้มีระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการที่จะมีสิทธิในการเก็บหรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการปลูกต่อผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะเริ่มเห็นว่าการพัฒนาพันธุ์พืชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าการที่จะมีการพัฒนาพันธุ์พืชซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องไว้ระดับหนึ่งนะครับว่าการพัฒนาพันธุ์พืชหลังๆเนี่ยเราจะเห็นครับว่าพืช GMOนะครับซึ่งก็จะมีการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศสภาพต่างๆนะครับในเรื่องของการที่ให้ผลผลิตต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะนำเสนอโดยกลุ่มประเทศที่เขาคิดว่าเขาได้มุมมองในการที่พัฒนาพันธุ์พืชแล้วก็พัฒนาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะใช้นะครับลักษณะของการคุ้มครองสิทธิบัตรห้ามใครมาก๊อปปี้ซ้ำเขาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะขยายระยะเวลาและที่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณจะเก็บไว้เนี่ยแล้วคุณจะไปปลูกต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะเพราะผมถือมันก็ถือสิทธิบัตรอันนี้ผมตีความจากภาพตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เรากำลังเจรจา FTA ไทย EU ซึ่ง EU เนี่ยพยายามเรียกร้องให้ไทยเนี่ยนะครับปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ว่า UPOPนายทีมนายที่วันเนี่ยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทีที่ยุโรปเองเขาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำวิจัยในเรื่องการพัฒนาพันธุ์พืชนะและเขาอาจจะมีเรื่องของ GMO ซึ่งเราจะไม่ได้ครอบคลุมถึงคำว่า GMO เนี่ยนะครับนะแต่ว่ามันเขาพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่คุ้มครองพันธุ์พืชที่เขาทำวิจัยและเราเอาไปปลูกต่อปลูกซ้ำเนี่ยเขาอาจจะเสียประโยชน์เสียนะครับเรื่องของการให้ลิขสิทธิ์เพราะเหมือนกับว่าเวลาเราทำหนังเนี่ยหรือเราทำเพลงเนี่ยนะถ้าคนเอาไปเผยแพร่ซ้ำเนี่ยก็จะเหมือนกับก๊อปปี้แล้วก็เห มันก็จะมีบทลงโทษต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เลยนะครับ
3: ค่ะ
4: ผมว่าเขาต้องการพูดประมาณนี้แหละแต่ว่าความสำคัญของเราเนี่ยพอเกษตรกรเรามีจำนวนมากเนี่ยนะครับ
3: ค่ะ
4: เราก็รัฐเกษตรกรเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการจ่ายมันก็เลยทำให้บางรายก็อาจจะมีความคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องมีต้นทุนในการที่จะเพาะปลูกนะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็ตีความว่าตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับที่มีการคุ้มครองตามยูพ็อปนะครับ1991เนี่ยราคาเมล็ดพันธุ์อาจจะสูงขึ้นนะ
3: ค่ะ
4: อาจจะสูงขึ้นเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าก็2เท่าตัว3เท่าตัว4เท่าตัวนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะถ้าสมมติมีคนคือเราสังเกตนะว่าผมเชื่อว่าคุณศิริยากรจะเห็นว่าบางทีร้านอาหารเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะเขาเปิดเพลงเปิดคาราโอเกะไม่มีปัญหานะ
3: ค่ะ
4: แต่ปรากฏว่าก็จะมีคนที่บังคับใช้กฎหมายที่เป็นผู้แทนที่รักษาลิขสิทธิ์รักษาสิทธิ์เนี่ยอาจจะไปในพื้นที่ร้านค้าเหล่านั้นแล้วก็ฟ้องร้องทางคดีความซึ่งตรงส่วนเนี้ยเกษตรกรก็อาจจะมีความกังวลและมีความกลัวนะครับแล้วก็อาจจะมีมุมมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผลผลิตที่มันเกิดสูงขึ้นต่อไร่ที่จะใช้พันธุ์ต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าไปตกอยู่ในมือของผู้มีอำนาจซื้อสูงซึ่งก็คือบริษัททางการเกษตรยักษ์ใหญ่มันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได้แล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นนะครับที่มีการมองกันเพราะว่าตอนนี้ไทยเองก็พยายามเจรจา FTA กับหลายๆประเทศนะครับและที่สำคัญก็คือเรามี FTA กับ UAE อาจจะกำลังเจรจาเราก็ประชุมเรื่องของการค้าเรื่องภาษีกับสหรัฐเรียกว่า ART แต่อันนึงที่ไทยจะต้องพูดคุยก็คือการพูดคุยการเจรจา FTA ระหว่างไทยสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคู่แข่งสำคัญเราคือเวียดนามเนี่ยเขาได้ FTA กับไทยยุโรปและตลาดยุโรปเนี่ยเป็นตลาด 10% ของการส่งออกของไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องนี้แหละที่ผมคิดว่ากลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าในแวดวงการเกษตรนะครับที่ยูพ็อปเข้ามาเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์พันธุ์พืชใหม่ต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีไทยก็ไม่ได้ไปคิดค้นนะครับแต่พอไทยต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ที่แพงเกษตรกรก็คงกังวลผมคิดว่านั่นคงเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ
3: ค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะโซเชียลกำลังแบบว่าเดือดมากจนเกิดแฮชแท็กว่าทำไมเป็นฝันร้ายเกษตรกรจากอนุสัญญา UPOF 1991เนี่ยนะคะอาจารย์แล้วเขาก็เลยสรุปประเด็นกันว่าเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยห้ามขยายพันธุ์พืชเองต้องคอยซื้อจากนายทุนเท่านั้นอันนี้อาจารย์เห็นว่าคำพูดนี้ประโยคนี้ค่ะอาจารย์มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบเป็นความจริงบ้างคะอาจารย
4: ์ผมว่าถ้าเราไม่ฟังคำนะ
3: ค่ะ
4: เราเปลี่ยนคำพูดใหม่นะครับเกษตรกรจะต้องซื้อพันธุ์จากคนที่เพาะพันธุ์เท่านั้น
3: ไม่ใช่นายทุนอ
4: ันนี้ฟังดูเบาขึ้นไหม
3: ค่ะ
4: เพราะอย่างเช่นว่าการขยายสิทธิ์ที่นานขึ้นเป็น20-25 ปีเนี่ยมันหมายความว่าพันธุ์พืชที่มีการพัฒนาเนี่ยเกษตรกรที่ต้องการใช้พันธุ์พืชนั้นก็จะต้องเข้าไปซื้อตลอด 20-25 ปีถูกไหมครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยไม่สามารถจะเอาพันธุ์พืชเหล่านั้นมาตัดแต่งพันธุกรรมมาปลูกซ้ำเอาจากต้นมาปลูกซ้ำแบบเนี้ยอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลผมกำลังจะพูดอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าเราไม่เทียบเคียงเฉพาะเกษตรกรอย่างที่ผมพูดถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงอ่
3: ะ
4: ผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้คิดเขาบอกเขาเป็นคนคิดนะแล้วเขาก็ขายเพลงเหล่านี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเป็นอัลบั้มมาก่อนเป็นซีดีอ่ะเนาะแล้วเราคงจะได้ยินคำว่าศิลปินก็รณรงค์ว่าเทปผีซีดีเถื่อน
3: ค่ะเคยได้ยิน
4: นะครับแล้วอันนี้ผมพูดเฉยๆนะว่าผมไม่ระบุนะบางศิลปินก็แต่งเพลงในสถานที่ที่ขายเยอะด้วยเป็นเพลงฮิตเลยอ่ะนะบางศิลปินก็พูดว่าอย่าไปซื้อเทปผีซีดีเสื่อมนะตามสถานที่ต่างๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่คือความเป็นศิลปินไทยกำลังพูดถึงต่อผู้ประกอบการไทยคำถามถูกหรือผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากในการตัดสินเพราะว่าจะมีผู้ได้ผู้เสียเสมอเพราะฉะนั้นถ้าผมเปรียบไปว่าทางสหภาพยุโรปเขาคิดแบบผู้ผลิตเขาคิดคนวิจัยเขาลงทุน100 ล้าน 1,000 ล้าน10 ล้านถ้าสุดพอเขาขายได้ยังไม่คุ้มทุนเขาอาจจะต้องขายได้น้อยลงหรือขายไม่ได้เพราะว่าจะมีคนที่เอาของเขาไปผลิตซ้ำเองอันนี้ฝั่งเขาคิด
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเกษตรกรเราบอกว่าเอ้าก็ผมซื้อคุณมาแล้วเนี่ยทำไมผมถึงต้องจ่ายอีกผมเอาไปเพาะปลูกผมจนนะผมไม่มีตังค์ถูกไหมผมก็ขอเอาพันธุ์ที่คุณขายเนี่ยและผมก็ไปผลิตซ้ำได้ไหมหรือผมเอาไปแจกจ่ายคนอื่นแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอันนี้มันแล้วแต่มุมของการมอง
3: ค่ะ
4: และพอท้ายสุดเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของคนผลิตนะครับสมมติว่า เอ้าพันคุณแพงผมพัฒนาพันเองก็ได้เพราะนั้นกรมวิชาการเกษตรหรือกระทรวงเกษตรก็น่าจะพัฒนาพันเองได
3: ้ค่ะ
4: อันนี้คือจุดแรกจ
3: ุ
4: ดต่อมาถ้าสมมติว่าผมเป็นคนใช้งั้นผมไม่ซื้อของคุณผมใช้พันที่ผมมีอยู่ก็ได้คำถามตอนนี้ในเชิงของการทำธุรกิจเพราะว่าบางทีเราทำการเกษตรมันก็เป็นธุรกิจนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเราต้องขายได้กำไรอ่ะเนาะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งตรงจุดเนี้ยถ้าคุณอาชญากรหรือท่านฟังลองดูนะครับถ้าพันธุ์พืชนี้ที่เราเพาะปลูกมาคนไม่ซื้อเราจะซื้อพันธุ์นี้ไหมพันธุ์พืชนี้มาปลูกเราคงไม่ซื้อไปผลิตสินค้าเพื่อไปขายถูกไหมคร
3: ับ
4: ถ้าคนไม่นิยมนะ
3: ใช่ค่ะก็ไม่ซื้อแล้ว
4: โอเคเราเปลี่ยนใหม่ถ้าสมมติผมซื้อพันธุ์พืชนี้มาแล้วปรากฏว่าอัตราความเสียหายการทนน้ำทนแดดทนฝนทนสภาวะแวดล้อมมันมีผลผลิตสูงมากต่อไร่สูงเพิ่มขึ้นเท่า2เท่าผมต้องนั่งคำนวณต้นทุนว่าต้นทุนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคำนวณออกมาแล้วได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมและผมตัดสินใจจะซื้อพันธุ์นั้นหรือไม่ฮะเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมทางธุรกิจเป็นมุมของทางความเป็นเรื่องของสังคมเพราะว่าเกษตรกรมีรายได้ไม่มากแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการที่มีมุมมองในเชิงกังวลมุมมองที่ข้อมูลอาจจะมีอยู่ครบหรือไม่ครบอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้ถ้าผมพูดเนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับผมกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องของ win lose solution คือ มีคนได้มีคนเสียและเป็นประเด็นที่ร้อนชาในการพูดคุย
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะนั้นจุดสำคัญมากๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรรัฐบาลต้องทำความเข้าใจและต้องไปรับฟังความเห็นนะครับ
3: อืมแล้วไปทราบมาว่าพันธุ์พืชอะค่ะที่เข้าร่วมในการคุ้มครองในสัญญา YouProof นาทีในที่วันนี้ค่ะจริงๆมีเยอะมากเลยอยากทราบว่าข้าวไทยเนี่ยพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เองค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะอาจารย์กับสัญญานี้ค่ะ
4: คือเรามาดูจุดแรกก่อนนะครับจุดแรกเนี่ยทางด้าน UPOP 1991เนี่ยทำอะไรคือเราต้องมาดูตัวกฎหมายหลักก่อนนะครับเขาเน้นมุ่งคุ้มครองสิทธิ์ของคนปรับปรุงพันธุ์พืช
3: คนปรับปรุงค่ะ
4: ครับซึ่งแน่นอนว่าก็ตีความว่าคนปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยสมมติว่าคุณตายคงมีโทรศัพท์มือถือเนาะ
3: ค่ะ
4: คิดว่าเขาปรับปรุงปีละรุ่นไหมครับปร
3: ับ
4: ปรุงตลอดเวลาไหม
3: ใช่ค่ะ
4: คิดว่าเขาใช้เงินเยอะหรือน้อยฮะ
3: เยอะค่ะอาจารย
4: ์เนาะเอาล่ะถ้าเราเห็นภาพแบบนี้หรือแม้กระทั่งรถยนต์นะครับหรือแม้กระทั่งแฟชั่นดีไซน์แบบเนี้ยเสื้อผ้าการออกแบบใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับปรุงการวิจัยเนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่
3: ค
4: ่ะแล้วพอปรับปรุงแล้วเนี่ยถ้าต้นทุนสูงมันก็จะกลายเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านั่นคงละเป็นสิ่งที่คนจึงตีความว่าบริษัทขนาดใหญ่คุณจะเป็นคนถือสิทธิ์ของพันธุ์พืชใหม่และคุณคงจะขายแพงตอนนี้เรากลับมาในมุมที่เราคุยกันนะฮะในตัวกฎหมายมุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชคำถามคือข้าวหอมมะลิไทยมีการปรับปรุงพันธุ์พืชไหมไม่มีถูกไหม
3: ค่ะ
4: พันธุ์ข้าวหอมมะลิข้าวกอขอนะข้าวหอมปทุมเป็นข้าวที่ไม่มีการปรับปรุงเราใช้ข้าวแบบนั้นได
3: ้
4: ทุเรียนหมอนทองปรับปรุงพันธุ์พืชไหมไม
3: ่ไม่ค่ะ
4: นะหรือกรมวิชาการเกษตรหรือปรับปรุงกันเองแล้วคนไทยก็ไม่ได้คิดจะรักษาคือเก็บลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรเพื่อฟ้องร้องต่างๆไม่มี
3: ค
4: ่ะแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าพันธุ์พืชเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองคนปรับปรุงซึ่งถ้ายุโรปเขาปรับปรุงเขานำมาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เขาก็ใช้กฎหมายนี้แต่ถ้าพันธุ์พืชที่เขาไม่ได้ปรับปรุงเขาต้องอ้างถึงสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่เขาจดและเขาปรับปรุงซึ่งเขาก็จะมักจะจดทะเบียนปรับปรุงแล้วก็จะมีเมนูในการขายหาได้ตามเว็บไซต์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะครอบคลุมสินค้าของเขาเท่านั้นครับอันนี้ผมตีความจากตัวกฎหมายนะอย่างที
3: ่
4: บอกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกษตรนะครับเพราะนั้นถ้าฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าผมก็ตีความจากหลักการแล้วก็ตีความจากเนื้อความที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแต่ว่าถ้าละเอียดจริงๆเนี่ยเราต้องฟังนักวิชาการเกษตรนะครับอันเนี้ยแล้วก็ฟังนักกฎหมายแต่ถ้าผมเนี่ยเราต้องเห็นภาพก่อนนะครับว่าจุดประสงค์หลักคือการขยายการคุ้มครองระยะเวลาเมล็ดพันธุ์ผลผลิตและส่วนขยายพันธุ
3: ์
4: ซึ่งอาจจะขยายเวลาครอบคลุมนานขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์พันธุ์นี้โดยไม่มีคนอื่นมาขายแข่งกับเขาเป
3: ็
4: นเวลา 20-25 ปีนะครับและเขาก็บอกต่อมาว่าห้ามก๊อปปี้ซ้ำนะไม่ว่าคุณจะทำการปรับปรุงพันธุ์เอาเม็ดนี้ไปปลูกต่อซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นปลูกต่อเพราะเขาคงจะมีลักษณะของการที่เรียกได้ว่าเขาคงจะมีข้อจำกัดที่ทำให้ปลูกไม่ง่ายนักถ้าสำหรับผมนะถ้าเม็ดพันธุ์มันนานไปอาจจะไม่ง่ายแต่ว่าเขาก็กันไว้นะครับและท้ายสุดก็คือถ้าคุณจะไปทำให้มันพันธุ์พืชมันรูลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยเขาไม่ยอมนะ นะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่กฎหมายนี้บังคับนะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายจะครอบคลุมกี่พืชก็ตามเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องไว้เฉยๆว่านักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะปรับปรุงพันธุ์พืชอะไรอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว
3: ์
4: เขาก็บอกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาอาจจะใช้น้ำน้อยนะเขาอาจจะทนแมลงนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพันธุ์ของเราเฉพา
3: ะ
4: เราก็ต้องไม่ใช้ของเขาก็ได
3: ้
4: ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องพิสูจน์สรรพคุณสมมติว่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเช่นผมยกตัวอย่างให้เฉยนะเช่นสมมติพันธุ์พืชของไทยเนี่ยให้ผลผลิตต่อไร่ 100% ถ้าพันธุ์พืชที่เขาขายเขาบอกเขาได้ผลผลิตต่อไร่ 250% เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบครับซึ่งวิธีที่จะช่วยเกษตรกรไทยเนี่ยกฎหมายไม่ว่าบังคับใช้ไงตามแต่รัฐบาลไทยเป็นคนวิจัยและก็พันธุ์พืชนี้มาขายให้กับคนไทยในราคาต่ำหรือให้ฟรีเป็นสิทธิ์ที่ทำได้และมันไม่ละเมิดอยู่พร้อม1991
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีทางออกอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าความกังวลของเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องฟังนะครับแล้วก็จะต้องรัฐบาลก็ต้องชี้แจงนะฮ
3: ะ
4: แล้วก็ดูจริงว่าสิ่งที่เกษตรกรหรือว่ากลุ่มของสังคมที่มองว่ามันไม่เหมาะสมในการไปรับข้อเนี่ยข้อที่จริงเป็นยังไงถ้าข้อที่จริงใช่ตามที่ข้อห่วงใยเสนอผมว่ารัฐบาลไทยต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ไปคุยกับสภาพยุโรปว่าเราไม่รับข้อนี้ได้ไหมเพราะเราต้องการปกป้องสิทธินะครับมนุษยชนหรือต้องการปกป้องที่มาของรายได้หรือต้องการดูแลความยากจนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้าสมมติว่าข้อกังวลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นข้อที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นข้อที่แบบมันร้ายแรงมากนะครับมันสามารถที่จะเยียวยาชดเชยดูแลแก้ไขป้องกันได้ผมว่าเราก็ต้องชี้แจงให้คนที่ไม่เห็นด้วยในเข้าใจอันนี้ผมตอบตามหลักการเลยนะ
3: ครับอาจารย์คะอันนี้ถามในฐานะคนไม่รู้เลยนะคะเชื่อว่าตัวไปเองแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามีนายทุนที่อยากจะนำข้าวหอมมะลิของไทยเราอะค่ะไปพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่และจดสิทธิ์ในฐานะพันธุ์ใหม่เท่ากับว่าชาวนาหรือเกษตรกรก็มีสิทธิ์เลือกที่จะใช้พันธุ์เก่าที่ยังไม่พัฒนาก็ได้หรือจะใช้พันธุ์ใหม่ก็ได้อันนี้ถูกไหมคะอาจารย
4: ์ผมเอางี้นะฮะเอาจุดแรกก่อน
3: ค่ะ
4: ถ้าอันนี้เป็นกฎหมายโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้เนาะนะครับหรือชื่อแบรนด์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปปรับปรุงและมันไม่มีความใกล้เคียงนะครับแล้วไปยื่นจดสิทธิบัตรอะไรแบบเนี้ยผมว่าถ้ามันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยผมว่าทางหน่วยรับจดก็ต้องรับจดเนา
3: ะ
4: และสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยในการจดสิทธิบัตรอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกันน
3: ะ
4: แต่ที่ได้ยินมาเนี่ยการจดสิทธิบัตรหรือจดอะไรต่างๆลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีการประกาศเพื่อจะให้มีคนคัดค้านก็เราเอาจุดแรกก่อนนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาบอกให้แก้กฎหมายไทยนั่นหมายความว่ากฎหมายไทยถ้าถูกแก้มันจะถูกแก้ครอบคลุมสำหรับทุกประเทศแต่ถ้าการแก้กฎหมายคุ้มครองเฉพาะ EU ซึ่งผมไม่รู้ว่าหลักการทางกฎหมายทำได้ไหมที่เลือกปฏิบัติกับประเทศต่างๆเพราะผมข้อแรกก่อนก็คือจะต้องมานั่งดูว่าเขาจะปรับอะไรถ้าเรื่องแบบนี้ก็เฉพาะ EU มันก็จะเป็นเฉพาะประเทศใน EUคำถามแรกคือถ้า EU จะเอาข้าวหอมมะลิไทยไปตัดแต่งตกแต่งด้วยมารยาทของประเทศพัฒนาแล้วและเคารพกฎหมายอย่าง EU เอาข้าวหอมมะลิไทยไปได้ยังไง
3: ก็ไม่ควร
4: โดยไม่เคารพ GI โดยไม่เคารพพื้นฐานเดิมเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณเอาไปก๊อปปี้ทำซ้ำคุณเปลี่ยนสมัยกับคนขโมยของเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของต่างๆได้ซึ่งบริษัทวิจัยไม่ควรกระทำเช่นนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่สามารถพูดได้ครอบคลุม 100% นะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี
3: ้
4: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้นะครับประมาณนั้นนะสำหรับผมคิดงั้นนะครับข้อเดียวกันที่เราต้องเข้าใจว่าพืชหลักของไทยเราต้องมองโดยเรื่องของ POV เนี่ยนะครับ UPOP 1991คือการครอบคลุมหลายสินค้าเนี่ยสินค้าเกษตรตัวไหนของเราที่จะกระเทือนในวงกว้างเพราะว่าสิ่งที่กระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานของรัฐจะต้องดูว่าข้าวเนี่ยมีโอกาสกระเทือนมีความเสี่ยงสูงกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
4: เพราะถ้าข้าวเนี่ยมีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะมีการขายเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงมันก็จะเป็นตัวที่ชี้ว่าเกษตรกรกี่ล้านครัวเรือนจะมีปัญหาอุปสรรค
3: จะได้รับผลกระทบนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่เพราะนั้นจะมีสินค้าตัวไหนสำหรับผมเนี่ยยุโรปเนี่ยมักจะผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3: ข้าวโพดค่ะ
4: เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวยุโรปเองเวลาทำอะไรต่างมันก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้นแหละซึ่งมันไปอยู่ในอุตสาหกรรมปศุสัตว
3: ์
4: ก็คือพวกเลี้ยงสัตว์หรือว่าถ้าในเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยมันจะมีอะไรไหมอย่างเงี้ยผมว่าต้องไปดูรายละเอียดเนาะ
3: ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับ UPOF 1991นะคะแล้วก็เห็นถึงโอกาสแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเราในเรื่องนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
4: ดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดล

0: การมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:06 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
2: มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:30 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ก็ลดลงแล้วยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีข่าวสารต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ภายหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายครับภารกิจช่วยเหลือประชาชนเดินหน้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูกองทัพไทยครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการระดมกำลังพลและก็ยานพาหนะสนับสนุนภารกิจบลิกคลีนนิ่งนะครับในพื้นที่หลัก4กรุงเทพมหานครได้มีการเร่งเก็บกวาดแล้วก็ขนย้ายขยะสิ่งตกค้างแล้วก็สิ่งกีดขวางหลังน้ำลดเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับโดยกำลังพลนะครับพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณซอยชินเขตครับที่เขตหลัก4ได้มีการเก็บแล้วก็ขนย้ายเศษขยะรวมถึงสิ่งตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านเรือนแล้วก็ผิวทางจราจรให้กลับมาสะอาดปลอดภัยและสัญจรได้สะดวกครับซึ่งน้ำลดภารกิจก็ยังไม่จบครับกองทัพไทยของเรายังคงเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนฟื้นฟูพื้นที่หลังอุทกภัยตั้งแต่การเก็บกวาดขยะเคลียร์เส้นทางไปจนถึงการคืนสภาพชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดนะครับทางด้านของกองทัพอากาศครับได้มีการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้มอบหมายให้กรมขนส่งทหารอากาศเปิดให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะของผู้ประสบภัยณสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับหรือว่าตรอ.ที่ท่าดินแดงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถนำยานพาหนะเนี่ยกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดสะท้อนความห่วงใยและความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศที่พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตครับขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกองทัพอากาศนะครับในการนำศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถของหน่วยงานเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับในส่วนของการให้บริการนะครับเจ้าหน้าที่ช่างจากกรมขนส่งทหารอากาศจะมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะอย่างละเอียดครับครอบคลุมระบบสำคัญได้แก่ระบบเครื่องยนต์การตรวจวัดและวิเคราะห์ของเหลวระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกด้วยนะครับเพื่อประเมินความพร้อมและความปลอดภัยในการนำรถเข้ามาใช้งานอีกหนึ่งครั้งหากพบว่ายานพาหนะได้รับความเสียหายรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินสภาพความเสียหายและจัดทำราคาค่าซ่อมเบื้องต้นนะครับให้กับเจ้าของรถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจรวมถึงวางแผนส่งซ่อมบำรุงณสถานที่ให้บริการอื่นๆอย่างเหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจประเมินครับซึ่งภารกิจครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศนะครับที่มุ่งลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมกองทัพอากาศก็พร้อมระดมขีดความสามารถและกำลังพลเข้าดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังเพราะเมื่อประชาชนประสบภัยกองทัพอากาศพร้อมยืนเคียงข้างไม่ทอดทิ้งและเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับได้ออกมาสนับสนุนการนำงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยล่าสุดครับผู้ฟังทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.ครับได้มีการส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพหรือว่า Grab Agro จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งจุดเด่นของ Grab Agro ครับคือการออกแบบมาให้เหมาะกับสถานการณ์ที่การเข้าถึงอาหารแล้วก็สาธารณูปโภคเนี่ยทำได้ยากครับ
ดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับขณะที่บรรจุภัณฑ์มีการแยกส่วนข้าวแล้วก็กับข้าวอย่างชัดเจนสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีเวลานี้ก็เหมาะสมนะครับสำหรับพื้นที่ประสบภัยที่อาจจะเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติครับทั้งนี้ครับ GrabAGO ก็มีอาหารพร้อมทานหลากหลายเมนูเลยครับคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ข้าวกระเพราไก่นะครับโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานอย.แล้วก็มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเลยนะครับในส่วนของนวัตกรรมดังกล่าวก็ต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารนะครับของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับซึ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี54เลยนะครับก่อนนำมาต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSAgrofood จำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในส่วนของการส่งมอบครั้งนี้ครับทางด้านของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดทำเป็นศูนย์กลางในการรับและก็กระจายความช่วยเหลือโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรครับได้มีการจัดตั้งศูนย์ระดมจิตอาสาเพื่อรับบริจาคสิ่งของคัดแยกแล้วก็จัดทำถุงยางชีพนะครับก่อนที่จะนำลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับซึ่งในด้านของท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของไทยเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์จริงโดยกระทรวงอว.ครับพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานจากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อให้งานวิจัยไทยเป็นอีกหนึ่งพลังงานสำคัญในการซ่อมสร้างสู้และช่วยเหลือประชาชนก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปนะครับเรายังคงอยู่กันที่ข่าวของน้ำท่วมกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายเขตนะครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมครับที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินในภาพรวมรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายครับคุณผู้ฟังจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีเนี่ยสูญหายหรือว่าชำรุดครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกได้มีการขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนครับโดยให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถเนี่ยหรือว่าเล่มทะเบียนรถนะครับฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับในส่วนของหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะครับในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถนะครับหากไม่ได้นำมาดำเนินการด้วยตนเองก็จะต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจโดยจะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทแล้วก็สามารถยื่นคำขอดำเนินการได้ที่ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่วนในกรณีที่ใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายนะครับการขอใบทดแทนใหม่มีความประสงค์เนี่ยจะต้องมีการยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นโดยจะมีค่าธรรมเนียม55บาทครับในกรณีที่การยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจนะครับมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาทครับ
ทั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะครับสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับท่านใดที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับเรายังคงอยู่กันที่ในเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายท่านนะครับได้รับข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมเป็นจำนวนมากโดยมีการแจ้งเตือนเนี่ยซ้ำซ้อนหลายครั้งมากแล้วก็ระยะเวลาในการส่งเนี่ยไม่เกิน5นาทีครับทางด้านของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA ครับได้มีการออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 4:15 นะครับของวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็ได้มีการประสานกับทางด้านปภ.ให้ตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นครับซึ่งอย่างไรก็ดีจนถึงเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับเพื่อฟังประชาชนหลายท่านก็ยังคงได้รับแจ้งเตือนจากแอปทางรัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นข้อความการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาของผู้ประสบภัยนะครับทำให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลหรือว่า DGA ได้มีการออกประกาศฉบับใหม่อีกหนึ่งครั้งโดยบอกว่าขออภัยนะครับกรณีที่ข้อความแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุนะครับว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนรบกวนการใช้โทรศัพท์มือถือและทำให้เกิดความกังวลครับซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนนะครับเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ว่าทาง DGA จะได้รับการส่งข้อความจากแอปทำรัฐแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าข้อความบางส่วนก็ยังคงค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเนี่ยเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในอีกครั้งแบบซ้ำๆนะครับจนกว่าคิวของการส่งข้อความเนี่ยจะหมดโดยทางด้านของ DGA ก็ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกตรวจสอบเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนนั้นเนี่ยจะกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เช่นอีกในอนาคตครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับรู้ฟังครับทางด้านของการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกกีฬาแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ไม่ได้ตามคาดหมายเลยครับก็คือทัพนักกีฬาจากประเทศจีนนั่นเองครับที่กว่าเหรียญทองไปได้มากถึง169เหรียญทองเหรียญเงิน89เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญรวมทั้งสิ้น341เหรียญครับโดยนี่ก็เป็นครั้งที่12ติดต่อกันแล้วครับที่ประเทศจีนสามารถคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกครั้งหลัง11หนหลังสุดครับตั้งแต่ปี1982พวกเขาก็สามารถครอบครองความยิ่งใหญ่ของมหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียมาโดยตลอดครับส่วนเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นครับเจ้าของเหรียญทอง8สมัยตามมาเป็นอันดับที่2ครับที่83เหรียญทองเหรียญเงิน85เหรียญและเหรียญทองแดงอีก91เหรียญนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งที่12ติดต่อกันแล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นรองจีนแล้วก็ที่3ครับเป็นประเทศเกาหลีใต้ครับทำได้39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงครับขณะที่ทัพนักกีฬาไทยของเราก็จบอันดับที่7นะครับของตารางเหรียญโดยคว้าไป18เหรียญทองทำลายสถิติการได้เหรียญนอกบ้านที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเหรียญเงินอีก13เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีก21เหรียญรวมเป็น52เหรียญนั่นเองครับในส่วนของ18เหรียญทองของกองทัพไทยของเรานะครับประกอบไปด้วยเทคบอล3เหรียญครับกีตรา3เหรียญแล้วก็ตะกร้อ2เหรียญเรือใบ2เหรียญแล้วก็แบดมินตัน1เหรียญขี่ม้าครับอีเวนติ้ง1เหรียญอีสปอร์ต1เหรียญวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญครับมวยสากลสมัครเล่น1เหรียญยูยิสู1เหรียญแล้วก็เทควันโดอีก1เหรียญครับซึ่งหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับก็ได้มีการเลือกนักกีฬาไทยของเราก็คือภูริพลบุญสอนนะครับหรือว่าน้องบิวเป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองนะครับจากกรีธา100เมตรแล้วก็200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลอีก 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยนะครับขณะที่รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของยู่ชีดีนักกีฬาของจีนครับนักว่ายน้ำวัย13ปีนะครับ
ในส่วนของรางวัล Asian Game MVP ก็กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขัน Asian Game ไปแล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขัน Asian Game ปี1998ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็รายชื่อผู้ที่รับรางวัลเนี่ยล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนเคียงข้างนักกีฬาระดับโลกได้อย่างภาคภูมิทั้งนี้ครับเจ้าบิลภูริพลของเราก็เป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นของอาเซียนด้วยโดยเป็นนักกีฬานักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลเมื่อปี1998นะครับซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาปาโลมะมิซุโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะครับมงกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วยนะครับในส่วนของทัพนักกีฬาไทยของเราก็มีน้องว่านะครับมัตสยาดวงศรีนักกีฬาตะก้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยนะครับพร้อมด้วยบิลภูริพลบุญสอนยอดนักกีฬาหนุ่มไทยมีการนำทัพนักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับขณะที่เจ้าภาพครับญี่ปุ่นก็ได้มีการจัดชุดการแสดงไว้อย่างสวยงามตระการตาครับสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาจากทุกชาติจากเอเชียเป็นอย่างมากจากนั้นครับฮิเดอากิโอมุระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกม2026ได้มีการส่งมอบธงเจ้าภาพครับให้กับซีดโจอันบินฮามัดอัลชานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ชาวกาตาร์นะครับก่อนจะส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ซึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดศึกเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030แล้วก็พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงนะครับถือเป็นการปิดฉากไอจินาโกย่า2026อย่างสมบูรณ์แบบครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายกันบ้างนะครับผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับของน้องๆเรเย่รอยัลนะครับซึ่งเมื่อวานครับได้มีประชาชนแล้วก็แฟนคลับจำนวนมากนะครับให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับอย่างคับคั่งในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์ครับซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยครับได้ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของคนไทยนะครับโดยมีเหล่าพันธมิตรจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับในส่วนของเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอํารอยครับเป็นหนึ่งใน local hero ชาวไทยที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วโลกสู่การเป็น global hero ครับจากความสามารถอันโดดเด่นความมุ่งมั่นและความทุ่มเทนำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ชนะบนเวทีระดับโลกในวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกโดยความสำเร็จดังกล่าวก็ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติประวัติส่วนบุคคลนะครับแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยพลังบวกนะครับจากทุกคนที่มาเข้าร่วมงานเริ่มต้นด้วยขบวนแห่งชัยชนะของน้องเนเน่ครับที่เคลื่อนผ่านถนนสายหลักในใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีตลอดเส้นทางขบวนด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความสุขนะครับจากนั้นน้องเนเน่ก็ได้มีการเข้าร่วมงานต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับไฮไลท์หนึ่งของงานคือน้องเนเน่ก็ได้มีการแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยนะครับโดยภายในงานมีการรณรงค์เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยอดบริจาคเนี่ยได้รับจากผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะมอบให้กับสภากาชาดไทยนะครับเพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยช่วงเวลาแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับที่คว้าแชมป์เวทีระดับโลกโดยมีพันธมิตรจากภาคเอกชนองค์กรธุรกิจแล้วก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จแล้วก็สะท้อนพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้ไทยเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลโดยองค์กรที่ร่วมแสดงความยินดีก็มีมากมายเลยนะครับมีทั้งในด้านของการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องอีกด้วยนะครับ
โดยความสำเร็จของเนเน่รอยัลครับก็นับเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจที่สามารถจุดประกายให้สังคมไทยเนี่ยกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็สมควรได้รับเชิดชูในฐานะผู้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศในฐานะของ Win the World for Thailand ครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: นะเรียกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุและไอ้วิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยแล้วคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั่นเดียวกันน่ะเออเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู
1: ่ต่อไปนี้
0: นั่นน่ะสิเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้าง
1: และเสริมบุญบารม
0: ีแต่ว่าเชื่อมันต่างกันแค่นั้นเอง
1: ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: ไม่เหมือนกันนะ
1: ได้ร่วมกัน
0: ที่เหมือนกันนี่แหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างที่ว่า
1: ภาวนาเป็นลำดับ
0: ความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณมันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งออกจากตรงนี้ไปแล้วนี่

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายและติดตามรับฟังได้ทุกๆช่องทางตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 22:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพุธที่7เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ข้ามเดือน10ปีมะเมียสามัคคีคือการเป็นแก่บ้านเมืองสามัคคีคือการเป็นการดูแลแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะขณะนี้เวลา 6:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื่มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนับบัตร AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่สำหรับเช้าวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นค่ะทำหน้าที่พูดดำเนินรายการนะคะเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้าในช่วงเวลาของรายการ6นาฬิกาเศษจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการครับเช้าวันพุธใช่ไหมคะหรือเกือบจะลืมวันไปนิดหนึ่งเช้าวันพุธที่7ตุลาคมนะคะกับช่วงเวลาของรายการนะน้องเอ๋ก็จะมีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการรวมไปถึงในส่วนของบทเพลงลูกทุ่งลูกกลุ่มเพราะๆนะคะที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะกับช่วงเวลาของรายการค่ะนะคะเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะคะเช้าๆทักทายคุณผู้ฟังแต่ยังไม่ได้เปิดเพลงเลยใช่ไหมวันนี้น้องเอ๋มาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนเอาแบบนี้ดีกว่าฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสัก1อัลบั้มนะคะ1บทเพลงนี้ต้องแบบฝากมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะส่วนใครที่จะเพิ่มเติมบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงอะไรก็ขอกันมากันละกันนะคะทุกๆบทเพลงเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ถ้าเกิดว่ามีบทเพลงนะแต่ถ้าไม่มียังไงก็ต้องขออภัยกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ1บทเพลงจากทางรายการค่ะ

กับหนึ่งบทเพลงเพราะๆนะคะจากทางรายการแม่เผลอไปละนะคะสำหรับในส่วนของช่วงเวลาของรายการหนึ่งบทเพลงจากทางรายการที่หนูหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมาที่เรื่องราวข่าวสารของเรากันบ้างเมื่อวานนี้นะคะสำหรับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้เข้าเยี่ยมพบปะนายซาฟีอีเจเลาะนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะคะเพื่อที่จะขอคำแนะนำแล้วก็ประสานความร่วมมือในเรื่องของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและก็ในส่วนของนี้ก็จะมีท่านรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมด้วยพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมพบปากกับทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยในส่วนของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่นะคะท่านก็มี2ประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยแล้วก็การเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะเพื่อที่จะขอคำแนะนำแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4นะคะโดยในส่วนของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้านะคะท่านก็ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะคะในเรื่องของการประสานความร่วมมือและก็สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนะของแต่ละจังหวัดนะฟังเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความถูกต้องดีงามแล้วก็สร้างความร่วมมือในการดูแลพี่น้องประชาชนกันด้วยนะคะพร้อมกันนี้นะคะในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็ยังได้กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการดูแลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือว่าตะดีกะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการศึกษาและก็วัฒนธรรมของชุมชนนะและก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักศาสนาและจริยธรรมพื้นฐานเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเองนะคะท่านก็พร้อมให้ความร่วมมือนะกับทางกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและก็ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมการส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในสังคมและก็ร่วมกันดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่กันต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่ท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านใหม่ท่านได้ลงพื้นที่นะคะเดินทางไปเยี่ยมสำหรับในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อที่จะประสานความร่วมมือในเรื่องของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเราก็ได้แต่หวังว่าในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจะกลับมาสงบสุขกันอีกครั้งหนึ่งถ้าทุกฝ่ายนะคะบูรณาการร่วมกันทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเราก็คงจะต้องร่วมกันร่วมช่วยกันในการที่จะให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามีความสงบสุขเกิดขึ้นนะจ๊ะนั่นก็เป็นหนึ่งข่าวสารที่น้องแววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะมาที่เรื่องราวของไฟฟ้ากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องราวของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดับไฟนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่ที่มีการดับไฟอ่ะเดี๋ยวน้องแววหยิบมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าก็มีการประชาสัมพันธ์กันทุกเช้านั่นแหละแต่ว่าเช้าวันไหนที่มีการดับไฟก็ต้องเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งนะคะทางการไฟฟ้าเขาจะมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงนะคะในพื้นที่บ้านแก่แม่นากูโบบ้านแม่แหน่บ้านโคกแม่แหน่โรงเรียนบ้านโคกแม่แหน่ซึ่งไฟฟ้าจะดับตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งในช่วงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเตรียมตัวในเรื่องของการใช้ไฟให้เรียบร้อยก่อนที่
ไฟฟ้าจะดับกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูจะมาแจ้งเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับนะคะอ่ะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงจากทางรายการบทเพลงนี้น่าจะโดนใจสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะชีวิตวัยทำงานมันก็คงจะต้องมีเรื่องบ่นๆกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการบ่นแก้เบื่อกันไปนะคะ

สักนิดฝากให้กับคนวัยทำงานทุกๆคนนะคะบ่นแก้เบื่อมันก็คงจะมีกันบ้างแหละสำหรับทุกๆสถานที่ก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกๆคนกันด้วยนะคะ6นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับครึ่งชั่วโมงแรกที่ผ่านพ้นกันไปมาต่อกันที่สำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเหมือนเวลามันนิดเดียวเลยยังไงก็ไม่รู้เนาะมาต่อกันที่สำหรับข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเริ่มจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแผนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่7ตุลาคมนะคะช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนรายอบุรกะนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล2เนาะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงพักเช้าค่ะก็จะเป็นชุมชนละไม้อุทิศช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนร่วมอุทิศนะคะแล้วก็ชุดที่3ในช่วงของภาคเช้านะคะช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนนราวิทย์อิสลามแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงตาโกถนนสถิตรายาแล้วก็ถนนจตุรงค์รัศมีนะคะก็ฝากประธานชุมชนแต่ละชุมชนกันด้วยนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กันได้ว่าท่านต้องการที่จะฉีดพ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษนะคะและนอกจากนั้นในส่วนของข่าวสารของทางเทศบาลนะคะจากทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ฝากเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้ความพิการรวมไปถึงในส่วนของการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงนะคะแล้วท่านยังไม่ได้รีบดำเนินการก็สามารถไปรีบดำเนินการกันได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันมาในส่วนของการยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเขาก็เปิดรับนะเปิดรับการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงธันวาคมใช่ไหมจ๊ะอ่ะน่าจะใช่นะคะในส่วนของเดือนธันวาคมนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันมานะคะจากทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะหมดหรือยังสำหรับข่าวสารของทางเทศบาลน่าจะหมดแล้วนะจ๊ะมาต่อกันที่กับในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันบ้างกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตนะคะโดยในวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์นะคะโดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักก็จะเป็นสโมสรโรตารีนราธิวาสนะคะส่วน15ตุลาคมค่ะที่หอประชุมอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็อีก1จุดนะคะก็จะเป็นอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถไปร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดีนะคะท่านก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรบ้านตะลิ่งสูงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสกับการรวมกลุ่มปลูกขมิ้นด้วงหรือว่าขมิ้นงูเหลือมนะคะซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูฝนลดผลกระทบจากการไม่สามารถไปกรีดยางพาราได้ตามปกตินะคะโดยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านตะลิ่งสูงนะคะท่านก็ได้พูดถึงในส่วนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มในการปลูกขมิ้นด้วงเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูฝนนะคะโดยใช้พื้นที่ในสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็พื้นที่ของพี่น้องเกษตรของครัวเรือนนะให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้หมุนเวียนแล้วก็ลดการพึ่งพารายได้จากอาชีพหลักจากการกรีดยางอย่างเดียวนะคะเข้าใจเลยว่าในช่วงเวลาหน้าฝนเนี่ยพี่น้องชาวเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะกรีดยางกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูนะคะสำหรับในส่วนของพี่น้องชุมชนอื่นๆก็เช่นเดียวกันท่านก็สามารถที่จะไปต่อยอดหรือไปทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะโดยในส่วนของพี่น้องชาวสุไหงปาดีเนี่ยปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันประมาณ25รายนะคะแล้วก็มีพื้นที่ปลูกราว22ไร่โดยขมิ้นด้วงเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็พืชอาหารที่มีความต้องการของตลาดนะคะโดยใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 5-6 เดือนค่ะ
สามารถปลูกเป็นพืชหมุนเวียนสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดีโดยในส่วนของการปลูกในครั้งนี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เลี้ยงดูง่ายจนเกินไปหรือยากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างรายได้นะคะนำมาแนะนำให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมาฝากกันช่วงนี้ข่าวสารของเรามีไม่มากเพราะฉะนั้นน้องแหววขออนุญาตเปิดเพลงเยอะกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ

6นาฬิกาเกือบอีก48นาทีนะคะกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะเช้าวันนี้เนี่ยข่าวสารของเราก็หมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าน้องแหววเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะกับในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองท่านก็ฝากเน้นย้ำในเรื่องของการให้จังหวัดนราธิวาสสั่งการให้กับทุกหน่วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะได้มีการแจ้งเตือนสำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนจะถึงจะจนถึงวันนี้นะคะวันที่7ตุลาคมและก็อาจจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะต้องเฝ้าระวัง8อำเภอค่ะไม่ว่าจะเป็นเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกแล้วก็สุขิรินนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าริมลำน้ำเนี่ยได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็ได้มีการรายงานปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าก็หลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของเขตพื้นที่นะคะตัวเมืองนราธิวาสฝนเราไม่มีแต่ก็ภาวนาว่าอย่าพูดดีกว่านะคะถ้าพูดไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเลยจะดีกว่านี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามเร่งสำรวจในเรื่องของระบบระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ในช่วยในการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเรากันไว้ก่อนดีกว่าเรามาวัวหายล้อมคอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะคะเราหวังว่าปีนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเราจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะคะก็ได้แต่ภาวนากันเนาะอ่ะดูเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายค่ะมาต่อกันที่กับอัลบั้มบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันดีกว่านะคะ1บทเพลงนี้ที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกัน

ล้วค่ะกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาประมาณ6นาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ออกไปข้างนอกมีข่าวสารแจ้งกันมานะคะเดี๋ยวน้องแหววขออนุญาตเพิ่มเติมกันสักนิดนึงเวลาเหลืออยู่6นาทีน่าจะทันนะคะข่าวประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรานะคะได้มีการทำหนังสือแจ้งเตือนสำหรับการระบายน้ำในแม่น้ำบางนราค่ะซึ่งในส่วนของรายละเอียดอาจจะหน่วยหยิบมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะซึ่งในส่วนของนราธิวาสเนี่ยฤดูฝนของเราจริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของอุทกภัยกันได้นะคะสำหรับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรานะคะก็มีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำก่อนฤดูน้ำหลากด้วยการพร่องน้ำในแม่น้ำบางนรานะคะโดยจะมีการเปิดประตูระบายน้ำบางนราตอนบนหมู่ที่3ตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองนะคะแล้วก็ประตูระบายน้ำน้ำแบ่งหมู่ที่7ตำบลไพรวันอำเภอตากใบแล้วก็ประตูระบายน้ำบางนราตอนล่างหมู่ที่4ตำบลพร่อนอำเภอตากใบนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะโดยทางโครงการนะคะเขาจะเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งแห่งทั้ง3แห่งนะคะโดยยึดหลักการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลเมื่อสภาพน้ำเข้าสู่สภาวะปกตินะคะเขาก็จะมีการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งเตือนกันมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรานะส่วนอีกหนึ่งข่าวสารค่ะจากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของการรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเพื่อการสื่อสารในการเป็นล่ามเมียนมานะคะโดยในส่วนของการรับเรารับจำนวน1อัตราประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะในการรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเพื่อการสื่อสารล่ามเมียนมานะคะเขารับ1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถไปสมัครกันได้เพศชายหรือหญิงก็ได้ค่ะสัญชาติเมียนมาก็ได้หรือสัญชาติไทยก็ได้นะคะซึ่งในกรณีคนไทยเนี่ยท่านต้องสามารถสื่อสารอ่านออกเขียนได้ในเรื่องของภาษาไทยสามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาเมียนมาได้นะคะดูนี่ส่วนของกรณีคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมานะคะท่านจะต้องสื่อสารอ่านเขียนภาษาไทยได้แล้วก็ภาษาสื่อสารอ่านเขียนภาษาเมียนมาได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็ไปสมัครกันนะคะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวสารจากทางสกรนะคะสกรระดับอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครน้องๆนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระดับขออภัยนอกระบบนะคะในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นรวมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะท่านก็สามารถไปสมัครได้นะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะเว้นวันหยุดราชการก็ลองไปสมัครกันดูที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสหรือกศน.นั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการศึกษาทางสกร. ก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษานะคะที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะศึกษาเล่าเรียนเราอาจจะเรียนในระบบไม่ได้เนาะบางทางอายุมันเกินไปอะไรกันไปท่านสามารถไปสมัครเรียนที่สกร.ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากเหลืออีกกี่นาที2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายแล้วบทเพลงจะจบไหมอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคำในวันนี้เสนอคำว่ากตัญญูกตัญญูหมายถึงรู้คุณและตอบแทนคุณนะคะน้องแหววันนี้ได้เมื่อวานได้ดูข่าวหนึ่งที่ลูกสองคนแล้วเลี้ยงคุณแม่นะคะแบบมันหดหู่ใจทำไมสังคมเราสมัยนี้ถึงแบบมันโหดร้าย
โหดร้ายมากโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นบุพการีเป็นแม่ของเราเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรากว่าที่เราจะเติบโตมาได้จนถึงขนาดนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมคะความเป็นของความเป็นแม่เนี่ยนะต้องดูแลลูกตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงตั้งครรภ์จนอายุครรภ์มากๆพอตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะคลอดออกมากว่าจะเลี้ยงดูออกมาคุณผู้ฟังคะคนเป็นแม่เนี่ยเขาต้องมีความอดทนมากๆเลยนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเติบโตกันมาแล้วเนี่ยอยากให้ลูกๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังฟังรายการพี่แววอยู่ในขณะนี้นะคะสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญของลูกๆทุกคนเรื่องของความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ลูกๆทุกคนนะคะได้มีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคุณครูผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณนะเพราะฉะนั้นฝากด้วยในเรื่องราวของความกตัญญูหมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา